0: พื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
3: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูอ้าวตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาปทุมมารายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้

0: ในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทางเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
2: ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิต เตือนสติคนไทยทั้งชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
2: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
2: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอนากรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายหยูบัลลังทับทิมแดง จอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิร์ลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 20:42 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 สูงกว่าระดับเทปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 16:49 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06
4: 1 นาทีกับกปท.
5: กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองประเทศค่ะ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนรนาถแข็งขันและพฤษแก้วพิบูลอ่าน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กลับสู่ข่าวช่วงที่2ครับเช้าวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับคนจีนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนต่างๆติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
12: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
13: ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นคุยกันยาวๆนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนไทยกับต่างชาติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มีปัญหาซึ่งก็ไม่เรียกว่าปัญหามันเรื่องเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลความสะดวกของไทยเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้ชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะเป็น10ล้านคนนะครับอันที่1อันที่2ก็มีคนจีนนะครับที่อาจจะเรียกว่าออกมาจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเขาเข้มงวดประเทศจีนเขาเรียกว่าจับพวกนี้นะครับซึ่งเราตอนนี้ก็ตั้งชื่อเขาว่าเป็นพวกจีนเทาซึ่งที่จริงถ้าเกิดเป็นกลุ่มแรกนั้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็หลากหลายเราอย่าไปบอกว่านักท่องเที่ยวจะต้องมีอุปนิสัยใจคอดิบดีอะไรยังไงคงเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็จะต้องมีปัญหาเพราะจำนวนคนเยอะแล้วนักท่องเที่ยวจีนเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศเมื่อประมาณ10กว่า20ปีนี้เท่านั้นเองหลังจากที่ประเทศจีนปิดประเทศมาตลอดเลยนะครับว่าเขาไม่คบกับใครเลยนะครับทำให้คนจีนก็มีความคิดนะครับเป็นแบบจีนๆซึ่งมีวัฒนธรรมมาแล้วนี่กว่า 4,000 ปีดังนั้นการที่เราจะเอาคนที่มีความคิดความอ่านตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่อย่างนั้นมาเปลี่ยนนะฮะโดยไม่กี่ปีนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่คนจีนก็เปลี่ยนเยอะมากนะโดยเฉพาะผมไปประเทศจีนนั้นผมจะเห็นเลยครับว่าความเป็นระเบียบวินัยนะฮะความสะอาดความปลอดภัยนะแล้วก็พื้นที่สีเขียวนั้นเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะที่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศจีนได้มากถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนคนที่ออกมาจากประเทศจีนนั้นมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือต้องการออกมาท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอ้โลกเราเขาไปถึงไหนแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็อยากจะปล่อยให้พวกคนจีนออกมาเพราะเขาก็จะได้รู้แหละครับว่าประเทศจีนมีการพัฒนาไปถึงขนาดไหนซึ่งจะต่างกับจีนสมัยนู่น30ปีก่อนจะมีชาวจีนหนีออกมานะไปฮ่องกงนะฮะมาเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่วันนี้ชาวจีนออกมาแล้วก็กลับนะไปที่บ้านของเขาเป็นส่วนใหญ่แต่แน่นอนมีคนจีนเยอะมากเขาก็มองว่าเอ๊ะเขามาเจอโอกาสเขาก็อยากที่จะหาโอกาสนะฮะในการพัฒนาเศรษฐกิจทำธุรกิจอะไรไปหลังจากที่มาท่องเที่ยวหลังจากที่มาซื้อขายสินค้ากันแล้วนี่แหละครับคือสถานการณ์ของจีนนะที่มาเมืองไทยคราวนี้กลุ่มที่มาแบบนักท่องเที่ยวก็ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่แบบว่าถูกเรียกว่าควบคุมอย่างเข้มข้นแล้วก็หนีมาก็ไม่เชิงว่าหนีอพยพมาเพื่อจะมาทำมาหากิน ในต่างประเทศซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่มาเพื่อที่จะมาสร้างการลงทุนเช่นในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานจีนอยู่ตั้ง400กว่าโรงนะครับแล้วเราเองก็เห็นได้ว่าจีนพวกนี้เป็นจีนที่ดีเป็นจีนที่มีมาตรฐานเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยทีเดียวดังนั้นตรงนี้แหละครับที่เราก็พูดได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับคนที่มาทำมาหากินจริงๆแทบไม่มีเลยแต่คนจีนที่เรียกว่าปฏิบัติตัวไม่ดีแล้วก็อยู่ในเมืองจีนไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์การปราบปรามการจับกุมของคนจีนนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเข้มข้นเขาก็เลยต้องหนีมานะครับแล้วก็เมื่อหนีมาก็ยังทำธุรกิจแบบเทาๆซึ่งในประเทศไทยนั้นการควบคุมการจับกุมก็ไม่เข้มข้นเหมือนในประเทศจีนทำให้พวกนี้นะขยายตัวนะครับขยายตัวในประเทศไทยและประเทศข้างๆบ้านเราเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็ใช้เงินนะครับในการซื้อความสะดวกสบายโดยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวจีนถนัดแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าจีนเทาหรือเขาเข้ามาเนี่ยมาทำเรื่องผิดกฎหมายทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์อะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนะประเทศไทยและประเทศรอบๆและตอนนี้ก็ขยายไปทั่วโลกแล้วซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับจีนนั้นนะครับตั้ง900ปีนั้นและไม่เคยมีปัญหากันจะดำเนินการไปอย่างนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ยังไงเราคงไปคุยกันในอาทิตย์หน้าแล้วนะครับขอบคุณครับ
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
15: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: จังหวัดหนองคายสืบสานภูมิปัญญาด้านผ้าทอไทยอัตลักษณ์ลายผ้าลายนาคใหญ่และนาคน้อยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นจากหลากหลายชุมชนนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านทำให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจากชุมชนต่างๆได้รับการสืบทอดและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคุณมนจันทร์ผู้นาคเจ้าของร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายกล่าวว่าพระพันปีหลวงท่านทรงส่งเสริมงานผ้างานจักสานงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นพอมองย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่ท่านทำรู้สึกปลาบปลื้มไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรให้คนไทยได้มากมายขนาดนี
18: ้จริงๆแล้วอย่างพระพันปีท่านส่งเสริมเรื่องของงานผ้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานจักสานหรือว่างานอะไรที่เป็นงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงทุกประเภทท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปส่งเสริมงานให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นงานที่ท่านส่งเสริมน่ะมีเยอะมากไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งนะคะท่านส่งเสริมแทบจะทุกภาคพอเรามองย้อนกลับไปของงานที่ท่านทำอะค่ะเรามีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ไม่คิดว่าพระองค์ท่านอะจะทำอะไรให้กับคนไทยได้มากมายขนาดนี้
17: นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสานต่อแนวทางการพัฒนาผ้าไทยโดยทรงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและแฟชั่นมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ผ้าไทยสามารถก้าวเข้าสู่บริบทของคนรุ่นใหม่และมีโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณมนจันทร์กล่าวว่าพระองค์ท่านได้มีการพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มาต่อยอดออกแบบลายผ้าให้ทันสมัยสามารถนำผ้าไปใช้ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบนอกจากนี้ยังมีการประกวดลายผ้าพระราชทานเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนทอผ้าทุกชุมชนการให้คำแนะนำต่างๆซึ่งเป็นการใส่ใจของพระองค์ท่าน
19: พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มีการต่อยอดนะคะแล้วก็แบบคือพระองค์พยายามที่จะออกแบบลายผ้าด้วยลายผ้าเนี่ยให้มีความทันสมัยให้มันเข้ากับยุคกับสมัยสามารถที่จะนำผ้าน่ะไปใช้กับงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบและตัวพระองค์ท่านเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะแค่ออกแบบและส่งลายผ้ามาเท่านั้นนะคะท่านยังตามไปถึงกลุ่มต่างๆมีการประกวดลายผ้าคือท่านจะใส่ใจกับทุกๆผ้าแทบจะทุกผืนที่ผ่านมือพระองค์ท่านนะคะ
17: สำหรับร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งร้านที่จำหน่ายผ้าไทยการนำผ้าจากชุมชนมาสู่ผู้บริโภคจากภูมิปัญญาของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสู่การร่วมกันสานต่อของคนไทยในวันนี้เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวของคนชุมชนภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
2: การยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารามุ่งพลิกโฉมยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและสร้างความยั่งยืนยางพาราไทยในตลาดโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
20: ท่ามกลางกระแสการค้าในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่อุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราไทยผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีหรือ GAP ยึดหลักสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเพื่อรับกับทิศทางการค้าใหม่นายสรรสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคและสอดรับกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัว Thai Traceability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้ว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว Traceability นี้ครับ
20: สำหรับการขับเคลื่อนในระยะต่อไปรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยย้ำว่ากยท.จะมุ่งเป้ายกระดับ Thai Traceability จากกลุ่มนำร่องสู่อุตสาหกรรมระดับประเทศเพื่อก้าวเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรกลางของไทยโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันที่ผ่านมาได้มีการนำร่องแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งและเตรียมขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรให้ครอบคลุมทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปอ
21: ย่างที่ผมนำเรียนครับว่ามันจะเป็นทิศทางเงื่อนไขของผู้ที่ต้องใช้โปรดักต์ของเราคือตรงนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเงื่อนไขทางการค้าถือถ้าสมมุติว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขทางการค้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับการที่ประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเราสามารถที่จะผ่านตรงจุดเงื่อนไขทางการค้าของเขาตรงนี้ได้เนี่ยไอการที่เราจะได้ประโยชน์หรือการเจรจาราคาของโปรดักต์เนี่ยยังไงย่อม ย่อมเป็นบวกอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราสามารถเข้าไปได้ส่วนแบ่งการตลาดก่อนคู่แข่งในประเทศอื่นเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เร็วกว่าหรือถ้าเกิดว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับเทสบิลิตี้ที่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้การใหญ่ประเทศไทยพร้อมละนอกจากนี้เนี่ยเรายังเชื่อมไปจนถึงระบบการขายก็คือตัว TRT ก็คือ Thai Rubber Trade ของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
20: การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยและพลิกโฉมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางและมาตรฐานความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราระดับโลกถือเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่เกษตรกรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยอย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์พุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2571ถึง2575ที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันเกษตรกรและตัวแทนเกษตรกรร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อให้แผนสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนำไปปฏิบัติได้จริงภาคการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า 14,000 ล้านบาทต่อปีมีพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนลองกองมังคุดเงาะมะพร้าวและข้าวนาปีรวมถึงสินค้า GI ได้แก่ลองกองตันยงมัดทุเรียนบางนาราและข้าวหอมกระดังงาซึ่งสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดได้โดยนายเทิดศักดิ์รัญจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาคการเกษตรเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ยังเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดจึงต้องมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
3: ในการจัดทำแผนครั้งนี้เราได้จัดทำมีขั้นตอนในการจัดทำก็คือว่าทำมา3ครั้งนะครับแต่ซึ่งเขาก็ได้ผ่านอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดนะครับมี5ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับใช้หลักในเรื่องของการบูรณาการ3องค์ประกอบนะครับนำเอาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาพุ่งเป้าไปที่ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรฐานรากนะครับ
0: ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนามุ่งยกระดับเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งทุนและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดวิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนพร้อมกำหนดการพัฒนา5ด้านครอบคลุมศักยภาพเกษตรกรเกษตรอัจฉริยะการเพิ่มมูลค่าสินค้าระบบนิเวศทางการเกษตรและการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
3: ครับก็ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีที่กล่าวข้างต้นนะครับพอเราวิเคราะห์แล้วมันก็เป็นความต้องการของพื้นที่แล้วก็เป็นความต้องการเป็นไปตามทิศทางนโยบายของกระทรวงของรัฐบาลนะครับในการกับเคลื่อนตรงนี้นะครับเศรษฐกิจฐานรากพุ่งไปที่ตำบลหมู่บ้านนะครับ1ตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ
0: การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยในวัยเพียง20ปีคว้า2เหรียญทองในการวิ่ง100และ200เมตรชายในเอเชียนเกม2026ทำลายสถิติเอเชียนเกมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของกรีฑาไทยบนเวทีระดับโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
22: ชื่อของบิลภูริพลบุญสอนเป็นที่จับตามองมาตั้งแต่ช่วงเยาวชนจากการทำเวลา 10.09 วินาทีในระยะ100เมตรเมื่อปี2022ก่อนคว้าเหรียญเงิน100เมตรเก รีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกปี2024และก้าวข้ามกำแพง10วินาทีด้วยเวลา 9.94 วินาทีในซีเกม2025ที่ประเทศไทยย้อนกลับไปในเอเชียนเกม2023ที่นครหางโจวประเทศจีนขณะที่มีอายุเพียง17ปีภูริพลคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 10.02 วินาทีตามหลังเซียเจิ้นเย่นักวิ่งเจ้าภาพที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 9.97 วินาทีส่วนระยะ200เมตรภูริพลถอนตัวระหว่างรอบรองชนะเลิศก่อนกลับมาช่วยทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายจบอันดับ4ด้วยเวลา 38.81 วินาที3ปีต่อมาในเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลกลับมาพร้อมผลงานที่ก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศ 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมก่อนลดเวลาลงอีกในรอบชิงชนะเลิศเหลือ 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองและกลายเป็นนักวิ่งเอเชียที่ทำเวลา100เมตรได้เร็วเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากซูปิ่งเทียนของจีนความสำเร็จยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ระยะ200เมตรภูริพลเข้าเส้นชัยรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมและเทียบเท่าสถิติเอเชียของเซียเจิ้นเย่นักวิ่งชาวจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019ก่อนปิดฉากการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย2เหรียญทอง2สถิติเอเชียนเกม
4: อันนี้ก็ผลลัพธ์ทุกอย่างครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ได้มาแข่งขันนี้ดีใจบอกไม่ออกจริงครับ
22: เบื้องหลังพัฒนาการด้านเวลาภูริพลบุญสอนเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งมาจากการทำงานร่วมกับโค้ชจีเจนทรีแบลดลีย์ผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันที่เข้ามาปรับเทคนิคการวิ่งโดยเฉพาะการออกสตาร์ทซึ่งเคยเป็นจุดที่ภูริพลต้องพัฒนาโค้ชจีมองว่าปัญหาไม่ใช่การออกตัวช้าแต่เป็นการออกตัวที่ยังไม่มีประสิทธิภาพจึงปรับตั้งแต่จังหวะก้าวแรกท่าทางการวิ่งและการถ่ายแรงพร้อมเน้นการฝึกช่วง60เมตรแรกซ้ำๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วจากเดิมที่ภูริพลมีจุดแข็งด้านความเร็วช่วงปลายอยู่แล้วการเติมรายละเอียดเหล่านี้จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวลาของเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนก้าวข้ามกำแพง10วินาทีได้สำเร็จใน4เกม2025และต่อยอดสู่ผลงานในเอเชียนเกม2026
4: ก็ช่วงก่อนการแข่งขัน1เดือนถือว่าเป็นข้อที่เข้มข้นมากเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมวันนี้ก็คือว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินต์ช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งที่อย่างก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับก็ตั้งแต่ทางโจมาแล้วก็แบบจิตหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนขึ้นมาก็มาพยายามผัดตัวตันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับ
22: สองเหรียญทองและสองสถิติเอเชียนเกมของบิลภูริพลบุญสอนบนเส้นทางนักกรีฑาทีมชาติไทยด้วยวัย20ปีนับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่และความหวังสำคัญของวงการกรีฑาที่ได้เพชรเม็ดงามมาร่วมสร้างผลงานให้ทีมชาติไทยก้าวข้ามนักวิ่งระดับโลกต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะความหวังการสร้างสถิติใหม่อีกครั้งในเวทีโอลิมปิกเกม2028ที่กำลังจะมาถึงผานิชคาดนาครายงาน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
23: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
24: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมวันนี้เสนอเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องหนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาภวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังรายการกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยทลิตที่ยังทุกขังโลเกความจนนั้นก็เป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบั้นปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะๆธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16 จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเท่าชะแลแก่ชะลามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครแล้วนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินหาต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนะโยมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะ เป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครก็มาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ล่ะญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะมันจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารก็ถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้การกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซื้อรวยซื้อไร่ธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินนะวันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมสะนิสัมมการิโนสัญญัตตสะจะทำมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัตติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้หมั่นขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถครองตัวครองตนครองคนครองงานประคับประคองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแก่ตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เจ้าสัวทั่วฟ้าเมืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของเป็นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อัตคัดขัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพรั้งในการครองตัวครองตนลุ่มหลงไปในอบายมุข

แก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีนะที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานสัมปทานะความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหานะขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่รูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการครองตัวครองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอๆว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยเนี่ยอาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยไว้อย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรนี่ศีลทั้งหลายที่มันพอกกูนอยู่ก็พยายามไตร่ตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะ

ตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็เสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนอย่างญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญอันเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญอันเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญอันเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัสสนังยัสสะสัมพุทธัสสะอภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกก็บอกว่าเออนี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วง
่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วงตีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากแล้วแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกกราบกราบเทวดาเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้ตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสะเกดในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นแหละญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำแล้วก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทะเลาะเบาแว้งอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมนะ
วิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆเนี่ยนะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัดกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโธเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นนี่ความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาแล้วไม่ทุกข์แล้วนะนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักนะให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ข้อคิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มใจให้กับลูกกับหลานสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปพบกับบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกับท่านผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่กบครับ
1: ค่ะ
2: และท่านผู้ฟังรายการคุณของแผ่นดินทุกท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้แวะเวียนไปเที่ยวกันบ้างซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเดินทางง่ายด้วยนะคะอยู่บนถนนสายหลักของเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่มิตรภาพนั่นเองค่ะวันนี้จะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงที่มาของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติกันหน่อยค่ะ
2: ครับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับครับโดยเริ่มต้นเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในปี2539นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับในปีพุทธศักราช2539ครับแล้วก็ในการวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับองค์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์นะครับแล้วก็ในวันเปิดพิพิธภัณฑ์เองในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองมาเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาในปีพุทธศักราช2512เนี่ยก็ได้มีพระราชกิจดีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนขึ้นนะครับในปี2552เนี่ยเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็ความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้ำป่าแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมถึงการถ่ายทอดองความรู้ด้านภูมิปัญญานวัตกรรมสู่การปฏิบัตินะครับและปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในแบบอภิธภัณฑ์ที่มีชีวิตครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการได้ขยายภารกิจนะของเรานะครับไปสู่นะครับการเผยแพร่พระอาชีพภาพและก็พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับรวมทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับอันเนี้ยเราก็เป็นภารกิจรวมทั้งในการประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เรานะครับ
1: ครับค่ะภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยแบ่งมีการแบ่งโซนไหมคะว่าในโซนไหนจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างอะค่ะ
2: ครับก็เราแบ่งเป็น2โซนหลักๆนะครับในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมด374ไร่นะครับเราก็จะแบ่งเป็นนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับเรามีทั้งหมด9อาคารนะครับรวมทั้งพิพิธภัณฑ์การกลางแจ้งด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารเนี่ยครับก็มีตั้งแต่นะครับเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับหลังแรกนะครับอันนี้เราก็จะเรียนรู้พระราชประวัติพระราชพักกิจคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์นี้เราเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรามีภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิตินะครับ9เรื่องนะครับในโรง ภาพยนตร์กษัตริย์เกษตรเรามีให้ดูได้200ที่นั่งแต่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระเกียรติคุณนะครับใน9เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินนะครับเรื่องดินเรื่องน้ำต่างๆอันนี้จะเป็นลักษณะของภาพยนตร์เพื่อให้เวลานักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเขาจะได้มีความนอกจากจะมีความได้เรียนรู้ด้วยมีความสนุกสนานและมันจะซาบซึ้งเข้าไปในของเขาเองโดยวิธีการดูภาพยนตร์ประกอบนะครับนะครับมีตั้งแต่เขาเรียกว่าเรื่องของพ่อในบ้านของเราอย่างเงี้ยครับเรื่องเมล็ดสุดท้ายเรื่องแผ่นดินของเราคิดถึงไม่ลืมเลือนอย่างเงี้ยนะครับเรื่องทรัพย์ดินสินน้ำนะครับมีทั้งหมด9เรื่องนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ต่อไปก็เรียกว่าพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมอันนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินอันนี้จะเป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าซึ่งพระองค์จะเป็นได้ชื่อว่าเป็นเจ้าฟ้านักอนุรักษ์นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับอันต่อไปก็เป็นพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนมาเยี่ยมชมก็สนุกสนานกับการผจญภัยในป่ากลางวันและป่ากลางคืนแล้วก็ดูเรื่องวัฏจักรของป่าการเรียนรู้ความสำคัญต่างๆรวมถึงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำอย่างนี้เราก็ดูเรื่องเรียนรู้วิถีสายน้ำครับความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับพิพิธภัณฑ์ดินโดนนะครับอันนี้จะตะลุยโลกใต้ดินผ่านภาพยนตร์แอนิมิติ360องศาอันนี้จะเรียนรู้พระปีชาสามารถจอมป่าแห่งแผ่นดินก็คือองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยครับพระองค์ท่านในเรื่องของการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยเนี่ยก็มาเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเนี่ยมาภายใต้แนวคิดเกษตรไทยเท่มีกินมีใช้มีเกียรตินะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เกษตรมีชีวิตแล้วก็มาเรียนรู้การดำเนินชีวิตของตนเองนะครับอันนี้ครับครอบครัวแล้วก็ชุมชนของไทยแล้วก็สังคมโลกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยที่เราเรียกว่าขุมทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจนะครับส
1: ื
2: บสานรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับแล้วก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะครับด้านการเกษตรที่พระองค์ท่านสืบสานรักษาต่อยอดมานะครับอันนี้จะเรียนว่าในพิพิธภัณฑ์เราในพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับส่วนพิพิธภัณฑ์การแก้นะครับเราก็จะเน้นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็มาเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามีการจัดพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อผลิตอาหารปลอดสารพิษแล้วก็การพึ่งตนเองครับและรวมทั้งด้านพลังงานและที่อยู่อาศัยอย่างเช่นนะครับจะมีฐานรู้เรียนรู้1ไร่พอเพียงนะครับมาดูเสียบ้าน1ไร่ทำยังไงให้พออยู่พอกินแล้วก็มีรายได้ด้วยเกษตรพอเพียงเมืองนะครับพื้นที่เล็กๆบางคนอยู่ในเมืองนะครับมีพื้นที่เล็กๆนะครับทางมาจะทำการเกษตรให้พออยู่พอกินได้อย่างเงี้ยมาเรียนรู้ได
1: ้
2: รวมทั้งบ้านดินบ้านกวางนะครับนาโยนก้าเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับอันที่2ก็คือพิพิธภัณฑ์ตามรอยพ่อเนี่ยเรามาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์นะครับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแบบในพื้นที่1ไร่นะครับในเรื่องของการพึ่งตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นเรามีฐานเมื่อก่อนเรามี1ไร่มั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยมารู้จะว่าพื้นที่1ไร่ทำยังไงให้มันมั่นคงยั่งยืนได้นะครับการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช16ไร่ครับอันนี้เป็นต้นครับอันนี้จะเป็นในพื้นที่ของเรา374ไร่ครับนอกจากนี้เรายังมีครับในเรื่องของพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูได้เดี๋ยวนี้เรามีเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับรวมทั้งในเรื่องของมาดูพาวิลเลียมนะครับมาดูเรามีทั้งเรื่องเรื่องร้านอาหารนะครับเรามีเรื่องร้านอาหารด้วยในการร้านอาหารเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนมาเรียนรู้ว่าจากผลผลิตจากต้นทางก็คือการผลิตการแปรรูปสู่เรามีร้านเราก็เอามาผลิตเป็นอาหารได้มีร้านในเรื่องรวมทั้งร้านกาแฟไว้บริการนะครับรวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆนะครับอันนี้เป็นใน ที่เรียกว่าในพื้นที่ของเรานะครับนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับพี่กบครับเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงทุกเดือนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จัดหลักๆก็จะเป็นในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับเราก็จะมีเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีภาคีเพื่อขายซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ก็เอาสินค้าที่ปลอดสารพิษก็มาเอามาจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นเจ้าของโดยตรงเขาภาคีเครือข่ายที่เอาสินค้ามาขายเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอสินค้าของเขาได้เช่นมาพูดคุยกันว่าสินค้าเขาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยวิธีการผลิตตั้งต้นทางเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล
1: ้
2: วก็มามีทุกเดือนครับมีทุกเดือนนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับแล้วก็เราก็จะจัดงานไปทีมตามงานและทีมวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันด้วยครับครับครับครับ
1: อย่างนี้ถ้าช่วงเดือนไหนนะคะที่ท่านผอ.บอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมเป็นตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้าเกิดว่าเดือนไหนมีวันสำคัญอย่างเช่นวันพ่อวันแม
2: ่
1: วันสำคัญนะคะเกี่ยวกับสถาบันเราก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับพยายามจะจัดให้ตรงกับวันที่วันสำคัญของสถาบันนะครับ
1: ค่ะอย่างเดือนนี้นะคะก็จะมีวันสำคัญเหมือนกันเห็นบอกว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
2: อ๋อใช่ครับพี่ผมครับ
1: จัดขึ้นวันไหนคะท่านผอ.คะ
2: 10-13ตุลาคม2569นะครับเราใช้คำว่าในความทรงจำนะครับใช้ตีงานมากรรมในความทรงจำนะครับเราก็พวกเราชาวไทยเราทราบดีครับวันที่13ตุลาคม2559นะครับเป
1: ็
2: นวันที่พวกเราปวงชนชาวไทยนะครับได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคมนะครับดังนั้นพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองนะครับซึ่งเราบอกเรามีภารกิจในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเราก็ใช้จัดงานในช่วงของวันที่ให้ตรงกับวันที่13นะครับก็คือเราจัดระหว่างวันที่10-13ครับก็เราใช้ทีมงานว่าในความทรงจำนะครับอันนี้เราจะเป็นในเรื่องก็พูดเราก็จะคือระลึกถึงพระองค์ท่านครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะครับเราก็มาร่วมกันรำลึกถึงท่านนะครับในความทรงจำนะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะจัดในเดือนตุลาคมนะครับพร้อมกับในเดือนนี้เราจะพิเศษนะครับนอกจากเราจะจัดเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับเราก็จะจัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับไปพร้อมกันเลยในปีนี้ครับเราใช้คำว่าอมหกรรมในความทรงจำนะครับแต่ว่าภายใต้แนวคิดเราจะใช้คำว่าสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจครับเราจะจัดเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านเลยครับ
1: ค่ะกิจกรรมเริ่มวันไหนคะแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่น่าสนใจ
2: ครับขออนุญาตกราบเรียนครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับ10-13ตุลาคม2569นะครับภายใต้เราก็จะมีไฮไลท์ทีมงานที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนิทรรศการนะครับปีนี้เรามีนิทรรศการเรียกว่าหลายชุดหน่อยนะครับชุดแรกเป็นนิทรรศการเราใช้คำว่านิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนะครับอันนี้เรามาย้อนรำลึกถึงเรื่องราวของทั้งสองพระองค์นะครับตั้งแต่พระราชประวัติจุดเริ่มต้นของความรักนะครับและสายใยแห่งความผูกพันของทั้งสองพระองค์นะครับรวมทั้งภาพการทรงงานที่ต่างทรงมีพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็พระราชดำริเกื้อกูลเกื้อหนุนกันนะครับสะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรของคู่พระบารมีนะครับที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงร่วมการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยครับแล้วจะมีนิทรรศการย่อยเรียกว่าแล้วก็จะมีนิทรรศการเรียกว่านิทรรศการพระสถิตในดวงใจนะครับอันนี้เราจะนำเสนอเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายนะครับภาพวาดของทั้งสองพระองค์ปีนี้พิพิธภัณฑ์เองเราก็จะเอาภาพวาดภาพถ่ายของสองพระองค์เนี่ยมานำเสนอมาจัดแสดงซึ่ง ีนี้เราจัดยิ่งใหญ่นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นศิลปินเอกศิลปินสำคัญเนี่ยวาดรูปพระองค์ทั้งสองท่านเนี่ยก็มาดูที่พิพิธภัณฑ์ได้นะครับ
1: อ
2: ันนี้เป็นนิทรรศการสถิตในดวงใจนะครับนอกจากนี้เราจะมีนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับเขาใช้คำว่าสายทานผืนป่าพิชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เราก็จะนำเสนอเรื่องราวพระราชดำรัสนะที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำหมายถึงพระดำรัสของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านเคยดำรัสไว้นะครับพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านะครับอันนี้เราจะมาสะท้อนเรื่องราวจากหยดน้ำสู่ชีวิตต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนผ่านฐานการเรียนรู้นิทรรศการทั้งหมด4นิทรรศการนะครับก็จะเป็นเรื่องนิทรรศการการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเนี่ยครับก็มาดูเรื่องของของภูเขาป่าต้นน้ำพันธุกรรมสายน้ำเนี่ยตามพระราชดำริของทั้งสองพระองค์เนี่ยครับแล้วก็เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสองพระองค์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมนะครับอันนี้อันแรกนะครับอันที่สองนิทรรศการการสร้างอาชีพจากป่าจากข้าวยาและอาหารอันนี้ก็จะมีเรื่องของอาหารนะครับน้ำพริกสี่ภาคอาหารเด่นแต่ละภาคนะครับเรื่องยาต่างๆรวมทั้งนิทรรศการผ้านะครับอันนี้จะเป็นถ่ายทอดภูมิปัญญาชีวิตนะครับแล้วก็วัฒนธรรมและขั้นตอนกระบวนการผลิตผ้าแต่ละผ้านอกจากนี้นะครับยังมีนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีนะครับที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังกันมาจัดมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมนะครับเราใช้หัวข้อว่าสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้จะเป็นการนำเสนอแนวพระดำริของสองพระองค์นะครับเรามีหน่วยงานที่จะมาร่วมจัดกับเรานะครับอย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมฝนหลวงกรมการข้าวกรมหม่อนไหมกรมชนประทานสถาบันวิจัยพื้นที่สูงพิพิธภัณฑ์สภากาชาดนะครับแล้วก็ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนโครงการพระดำริแหลมผักเบี้ยแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยจะมาร่วมกันในการที่จะมาร่วมการผนึกกำลังมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าชมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรามาเอาใจคอกาแฟนะครับไปกับนิทรรศการนะครับเราเรียกว่าพลิกผืนป่าสร้างอาชีพเนี่ยครับก็มาพบกับผู้ประกอบการและคนในวงการกาแฟชาและโกโก้มากกว่า30ล้านนะครับในงานนี
1: ้
2: ครับก็จะมานำเรื่องราวนะครับนำเสนอเรื่องราวการผลิตนะครับมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และเป็นอาชีพนะครับมาดูซิว่าจากกาแฟ1ต้นบนยอดดอยเนี่ยสู่อาชีพที่ยั่งยืนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยเราได้ยังไงนะครับนอกจากเรามาพบปะพูดคุยแล้วเรามีกิจกรรมเวิร์คช็อปนะครับมาเรียนรู้เทคนิคและการชิมกาแฟของกูรูแต่ละร้านด้วยมาแลกประสบการณ์กันนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์อีก30ล้านกาแฟและชาและโกโก้เลยนะครับทั้งหมดนะครับขออนุญาตเรียนพี่กบกิจกรรมวันสำคัญวันที่13ครับอันนี้สำคัญมาก
1: สำคัญเลยค่ะ
2: เราก็จัดนะครับพิพิธภัณฑ์จะจัดเวลา 8:00 น.นะครับเรามาร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์นะครับอันนี้นะครับหลังจากนั้นก็พิพิธภัณฑ์เองก็จะจัดมีงานเลี้ยงพระนะครับเลี้ยงพระเพลนะครับก็เรื่องมาทำบุญนะครับเพื่อเป็นถวายพระราชกุศลด้วยแล้วก็เวลา 15:52 นะครับอันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันที่เวลาที่ตรงกับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตนะครับเราจะมีกิจกรรมน้อมรำลึกนะครับโดยอันดับแรกก็มาฟังบทเพลงแห่งความทรงจำนะครับโดยอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติเนี่ยอาจารย์ก็จะมาเป่าคุยนะครับเป่าคุยเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับแล้วพร้อมทั้งจะมีการพิธีวางดอกไม้เพื่อรำลึกถึงทั้งสองพระองค์นะครับในสองพิพิธภัณฑ์อันนี้เป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบข้างหรือใครที่ไม่มีมีภารกิจที่อื่นก็สามารถมาร่วมกับที่พิพิธภัณฑ์ได้นะครับมาร่วมกันระลึกถึงพระองค์ทั้งสองพระองค์ท่านด้วยครับอันนี้แล้วก็มีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้ง4วันนะครับอันนี้และอีกเรื่องนึงครับมาเรียนรู้จริงลงมือทำกับการอบรมวิชาของแผ่นดินและเวิร์กช็อปนะครับ4วันก็16วิชานะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วที่เราจะจัดอบรมวิชาของแผ่นดินทุกครั้งที่เรามีการจัดงานนะครับคราวนี้4วันก็16วิชานะครับแล้วก็วิชาพวกนี้สามารถที่ พอเรียนรู้แล้วนะครับก็สามารถไปนำไปประกอบอาชีพได้ผมคงยกตัวอย่างบางวิชานะครับครับอย่างเช่นวันที่วันเสาร์ที่10เนี่ยเรามาพบกับวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่นะครับเน
1: ี่
2: ยของอาจารย์ภาพรโตอินสวนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะมีการยกระดับวานิลาไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรอย่างนี้นะครับเป็นหลักสูตรนะครับแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหน่อไม้ฝรั่งกับการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์วานิลาต่างๆนะครับนะครับแล้วก็เรียกว่ามีวิชาของแผ่นดินทั้งหมดนะครับก็16วิชาก็สามารถมาลงทะเบียนหน้างานกันได้เลยมาอบรมได้เลยนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยนะครับวิทยากรที่เราเรียกคัดมาเนี่ยเป็นวิทยากรที่ประสบผลสำเร็จโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเราอยากให้ทุกคนมาพบกันนะครับมาอบรมกับเสียงตัวจริงเสียงจริงที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับรวมทั้งเราเปิดพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์เลยอย่างพิพิธภัณฑ์ที่ผมได้กล่าวตอนต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดอนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยอย่างเงี้ยก็สามารถที่มาเรียนรู้ได้ครับและเข้าชมได้ฟรีนะครับปกติถ้าวันธรรมดาหรือไม่ได้วันที่จัดงานก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับเด็ก30ผู้ใหญ่50แต่ว่าในช่วง4วันนี้เข้าสามารถฟรีได้ครับดูภาพยนตร์ได้ฟรีหมดนะครับแล้วก็ไฮไลท์อันนึงนะครับก็พลาดไม่ได้ก็คือเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะครับพบกับสินค้าปลอดภัยนะครับไม่น้อยกว่า200ล้านค้านะครับก็เกษตรกรจากเกษตรกรและเครือข่ายนะครับให้มาเลือกชมมาซื้อแล้วก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็มาเรียนรู้สินค้ากันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆเราจะประกวดภาพถ่ายในความทรงจำด้วยก็คือถ่ายภาพและโพสต์ภาพถ่ายในงานนะครับมาลุ้นรางวัลเรามีรางวัลเยอะจำนวนมากครับกิจกรรมมิวเซียมพอยต์นะครับสแกนสะสมแต้มแล้วก็มารับรางวัลกันนะครับแล้วก็กิจกรรมทั้งแชะเช็คแชร์รับของที่ระลึกเรียกว่าในงานนี้นะครับกิจกรรมเที่ยวครบตบรางวัลมาครบกี่ครั้งก็สแกนแต้มเที่ยวงานรับของที่ระลึกได้เลยครับครับก็เป็นงานที่เราจัดไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านด้วยครับ
1: ค่ะอยากให้ท่านฝากถึงเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการเดินตามรอยพ่อหน่อยค่ะ
2: ครับขออนุญาตกราบเรียนนะครับก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเนี่ยครับเราอย่างที่บอกแล้วเราน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมทั้งในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบิดานะครับก็มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานผมว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้ได้ทุกเพศทุกวัยรวมทั้งทุกอาชีพนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคด้านการเกษตรนะครับด
1: ้
2: านเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้นะครับแล้วก็ในพื้นที่374ไร่เนี่ยท่านมาเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับเรียนรู้ได้ทั้งหมดเลยท่านจะได้รู้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้เราพออยู่พอกินแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะขออยากเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยมาให้มาร่วมงานสัมผัสงานนะครับโดยเฉพาะในระหว่างวันที่10ถึง13นะครับตุลาคม2569เนี่ยครับมาร่วมกันสัมผัสงานมหกรรมในความทรงจำนะครับไม่ใช่แค่เพื่อรำลึกและก็เรียนรู้และต่อยอดจากแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะครับเพราะคำสอนของพ่อและแม่เนี่ยคือพลังไม่มีวันจางหายและจะเป็นแสงนำทางให้ประเทศไทยก้าวสู่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านครับมาด้วยความเคารพครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยค่ะผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณท่านผอ.มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณพี่โกครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการคุณของแผ่นดินก็ คงจะต้องส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปรับฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทางสวท FM 92.5 และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมรายงานภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: กระทรวงคมนาคมสรุปภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนงานกระเป๋าและคลังสินค้าปริมาณค้างลดลงอย่างมาก
8: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้ย้ำท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศ าศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่9ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง
10: นายระมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าช่วงวันพรุ่งนี้ถึง9ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจังหวัดนราธิวาสจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์ฝนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่โดยอำเภอศรีสาครมีปริมาณฝนสูงสุด 37.6 มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอระแงะ6มิลลิเมตรและอำเภอสุไหงโกลก4มิลลิเมตรทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณทางน้ำไหลผ่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องถึงวันที่9ตุลาคมนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลัด

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการรู้ทันสารพันภัยวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมแผนอัตภรปานกลัดนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับพี่นกน้อยชัยสินคนคล่องมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆวันอาทิตย์เป็นประจำนะครับพบกับพวกเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงจนถึง10โมงเช้านะทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางอื่นๆที่รับสัญญาณของเราไปด้วยนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับที่เพจรู้ทันสารพันภัยแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยเรานำเสนอนะครับวันนี้เรื่องที่จะมานำเสนอพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำแน่นอนว่าเมื่อช่วง2ถึงเมื่อช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมถึงในต่างจังหวัดบางจังหวัดก็มีน้ำท่วมขังเนื่องจากมีฝนตกลงมาตกแช่มาเป็นเวลาติดต่อกันนะครับโดยไม่ได้หยุดพักเลยก็ทำให้น้ำเนี่ยท่วมในหลายพื้นที่นอกจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนน้ำท่วมขังในบริเวณถนนสายหลักแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ควรที่จะต้องตระหนักแล้วก็เตรียมการไว้อย่างเสมอเลยนั่นก็คือบริเวณพื้นที่ติดกับเขื่อนหรือว่าชุมชนแถวๆเขื่อนนะเพราะว่าเวลาที่มีฝนตกลงมาเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ทำให้จะต้องมีการพร่องน้ำลงมาสู่พื้นที่ชุมชนทีนี้ถ้าเกิดว่าพร่องไม่ทันนะฝนตกลงมาหนักๆมากๆน้ำเชี่ยวเขื่อนแตกนะครับเขื่อนเสียหายพังชำรุดก็อาจจะสร้างความเสียหายหรือว่าความสูญเสียให้กับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้แต่ในพื้นที่ของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่เคยมีประวัติที่บอกว่าเขื่อนแตกนะเขื่อนขนาดใหญ่แตกนะซึ่งก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขื่อนขนาดใหญ่แตกเนี่ยลำบากนะความสูญเสียเนี่ยมากมายเลยทีเดียวต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ยังไม่เกิดนะเขื่อนขนาดใหญ่อาจจะยังไม่แตกแต่ว่าเขื่อนขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยบางทีเวลาฝนตกลงมาเยอะๆมีน้ำกัดเซาะมีน้ำไหลเวียนไหลเชี่ยวแรงเนี่ยก็

ว่าแต่ละเขื่อนเนี่ยมีการสะสมน้ำอยู่ที่ปริมาณไหนกันบ้างนะครับเสี่ยงเขื่อนแตกแล้วหรือไม่นะครับชาวบ้านบริเวณเขื่อนปรับตัวกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การคุยข่าวกันก่อนดีกว่านะครับรวบรวมข่าวให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นั้นปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเขื่อนหลักเขื่อนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนดีกว่านะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับเกินความจุ 106% ปรับเพิ่มการระบายน้ำรับมือฝนตกหนักในช่วง 3-6 ตุลาคมนี้นะครับก็คือในช่วงนี้แหละนะครับในช่วงที่เรากำลังพูดคุยกันนี้นะครับก็สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักเนี่ยถือว่าเกินความจุแล้วก็น่าจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงไปนะครับเขาบอกว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำตอนนี้เกินความจุ 106% แล้วนะครับเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 3-6 ตุลาคมนี้ด้านผู้ว่าลพบุรีเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านเวรพงศ์ริดรอดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดณบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนนิคมจังหวัดลพบุรีหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำล่าสุดเนี่ยเพิ่มสูงเกินความจุ 100% นะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างและวางแผนการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนโดยท่านองค์อาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่10และท่านวสวรรณวสวัตนะครับนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ก็ได้มีการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยปัจจุบันนี้นะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106.80% นะครับของความจุเก็บกักปกติมีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 47.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและมีปริมาณการระบาย 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 9.94 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ได้ดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมเนี่ยอัตรา25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่30กันยายน2569จนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคม2569นะครับโดยปรับขึ้นแบบขั้นบันไดด้านคุณวีรพงศ์ฤทธิ์รอดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลพบุรีว่าอย่างไรก็ตามจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเกินความจุเก็บกักแล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ102ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่3-6ตุลาคมนี้เนี่ยจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและจังหวัดลพบุรีทำให้เกิดฝนตกหนักและมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมที่ประชุมบริหารจัดการน้ำจึงมีมติเตรียมปรับแผนขยายอัตราการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่และรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนโดยจังหวัดลพบุรีร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนพระราม6รวมถึงประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออันนี้ก็เป็นพื้นที่ของภาคกลางนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยก็ถือเป็นเขื่อนสำคัญเขื่อนหนึ่งของภาคกลางเลยที่คอยรองรับน้ำฝนนะครับรองรับน้ำจากเหนือนะครับเพื่อที่
จะทำให้น้ำ

0: เนี่ยไม่ไหลเข้าท่วมพื้นที่จังหวัดแล้วก็ประชาชนมากเกินไปนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่สองกันบ้างดีกว่านะข่าวนี้จะเป็นเรื่องราวของเขื่อนเจ้าพระยาเชื่อว่าหลายคนนะครับก็พยายามที่จะติดตามนะครับเพราะว่าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับหลายจังหวัดเลยรวมถึงเขตเมืองหลวงของเราอย่างกรุงเทพมหานครด้วยก็จะได้รับผลกระทบจากน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับซึ่งทางสธนช.นะครับได้เตือน6จังหวัดเนี่ยรับมือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำนะครับ2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ออกประกาศฉบับที่7/2569เรื่องเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาระบุนะครับว่าปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในช่วง 1,800 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้ใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำพร้อมนำน้ำเข้าคลองชนรับประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกให้มากที่สุดตามศักยภาพรวมประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงก็ทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี P7A อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มจาก700เป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลุ่มน้ำสะแกกรังไหลมาสมทบทำให้ปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งพื้นที่ตอนบนและตอนล่างจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวนี้ก็คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 1-1.2 เมตรนะครับสธนช.จึงแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง6จังหวัดท้ายเขื่อนก็ได้แต่ที่จังหวัดชัยนาทอำเภอสัพยานะครับอำเภอพรหมบุรีของจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองของจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภออินบุรีของจังหวัดสิงห์บุรีรวมถึงที่จังหวัดอ่างทองที่อำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชานด้วยส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังที่อำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรจังหวัดปทุมธานีให้ระวังที่อำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีส่วนที่จังหวัดนนทบุรีให้ระวังที่อำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน้ำลำน้ำเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำรวมถึงคำนึงถึงอิทธิพลน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมเร่งระบายและพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนที่คาดว่าจะตกหนักพร้อมเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากบุคลากรเครื่องจักรและเครื่องมือให้พร้อมช่วยเหลือรวมทั้งแจ้งสถานการณ์และเตือนประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์นะครับก็หลายพื้นที่ที่แจ้งเตือนนี่ก็เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ชัยนาทนะอ่างทองปทุมธานีแล้วก็แน่นอนพระนครศรีอยุธยานี่โดนเกือบจะทุกอำเภอแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่รับน้ำที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็คงที่จะต้องเตรียมความพร้อมนะปรับตัวให้เข้ากับน้ำอย่างผมเองเนี่ยเมื่อก่อนที่สมัยที่ยังทำข่าวอยู่นะครับอยู่ที่ NBT เนี่ยก็เคยไปทำข่าวน้ำท่วมที่พระนครศรีอยุธยาไปกลับนะครับวันนั้นก็ไปที่อำเภอบางบานผักไห่นะซึ่งก็เป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วชาวบ้านตอนนั้นเขาก็เล่านะครับว่าน้ำเนี่ยมาทุกปีท่วมทุกปีนะบางปีเนี่ยสูงมากบางปีก็สูงน้อยแล้วแต่ปีนะครับก็ทุกๆบ้านเลยเวลาที่ไปทำข่าวก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีเรือ นะครับเรือเนี่ยผูกติดไว้กับคานบ้านใต้น้ำใต้ถุนบ้านเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยเรือก็จะลอยขึ้นนะเขาก็จะใช้เรือในการสัญจรเดินทางออกจากบ้านนะครับมาซื้อข้าวซื้อของกันที่บริเวณถนนหรือว่าเวลาที่มีใครมาบริจาคเขาก็จะพายเรือเนี่ยแหละล่องออกมานะครับรับของบริจาคนะก็เป็นการปรับตัวของพื้นที่รับน้ําที่พระนครศรีอยุธยานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะหากเกิดว่าถ้าหน่วยงานไหนนะครับฟังอยู่ก็ถ้าเกิดว่ามีการปรับแผนหรือว่าอะไรก็ตามนะไม่ต้องให้ชาวบ้านปรับตัวเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับถ้าหาทางพร่องน้ําได้นะชาวบ้านก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแน่นอนนะไม่ต้องรอลุ้นว่าเดือนนี้น้ําจะมาแล้วจะต้องเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงนะจะต้องขาดรายได้นะจะต้องงดค้าขายนะครับมันก็กระทบกันไปหมดนะทางที่ดีนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้ามีวิธีการในการผันน้ำนะครับหรือว่าผันน้ำได้เร็วก็จะช่วยพี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเรามากันที่ข่าวที่3กันบ้างดีกว่าสั้นๆเกี่ยวกับเขื่อนภูมิพลนะครับทางด้านของกฟผ.เขื่อนภูมิพลก็ได้มีการแจ้งปรับแผนการระบายน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างและลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ได้มีการปรับแผนการระบายน้ำที่เขื่อนภูมิพลไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเมื่อวันที่29เนี่ยก็มีการระบายน้ำลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนในวันที่30กันยายนก็งดการระบายน้ำเช่นเดียวกันนะครับวันที่1ตุลาคมก็มีการงดการระบายน้ำนะก็ลดผลกระทบนะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับต่อมามาต่อกันที่ข่าวที่4นะครับเรื่องนี้กรมชลได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเตือนนะครับพื้นที่เสี่ยง4จังหวัดเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับทางกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่13แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อัตราการระบายน้ำคาดว่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า80เซนติเมตรระดับน้ำปัจจุบันโดยกระทบพื้นที่กาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงขอบลำน้ำก็ต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับยกของขึ้นสู่ที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ได้มีการแจ้งเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งที่อำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพนะครับดำเนินสะดวกวัดเพลงปากท่อที่จังหวัดราชบุรีก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาอพยพออกจากบ้านเรือนทันทียกของขึ้นสู่ที่สูงตัดกระแสไฟที่อยู่ต่ำนอกจากนี้แม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งที่อำเภอเมืองสมุทรสาครบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเนื่องจากเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นอีกนะครับผู้อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาก็ต้องอพยพกันนะครับเชื่อว่าหลายคนอพยพกันแล้วนะส่วนข่าวที่5ครับข่าวที่5นี้ก็เป็นเรื่องราวที่อ่างเก็บน้ำประแสนะครับชาวบ้านเนี่ยที่นั่นบอกว่า60ปีเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะที่ระยองน้ำท่วมอ่วมนะครับอ่างเก็บน้ำประแสทะลักท่วมเผยน้ำมาเร็วมากแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับด้านเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่อพยพติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเชื่อว่าวันที่28กันยายนที่ผ่านมาหลายๆท่านคงได้มีการเห็นคลิปผ่านตากันบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่จังหวัดระยองที่อยู่ๆเนี่ยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะ ที่เขาได้มีคลิปออกมานะอยู่ๆน้ำมาจากไหนไม่รู้นะครับทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยน้ำท่วมเลยเต็มหมู่บ้านเต็มบ้านขึ้นชั้น2เลยทีเดียวนะเร็วมากนะซึ่งเรื่องราวนั้นก็เกิดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับเวลาประมาณดึกๆนะของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภัยพิบัติที่สัตหีบนะทีมโต้ตอบภัยพิบัติที่สัตหีบได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่4ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังเกิดน้ำท่วมเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่สวนผลไม้เป็นวงกว้างเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงตามแม่น้ำประแสก่อนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและสวนผลไม้โดยเฉพาะพื้นที่สวนทุเรียนได้รับผลกระทบหลายครัวเรือนหลายร้อยครัวเรือนเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบนก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำกระแสอยู่ในภาวะวิกฤตและมีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้นนะครับสปิลเวย์พร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเร่งอพยพสู่พื้นที่สูงโดยด่วนหลังจากได้รับการประสานจากชาวบ้านในพื้นที่ทีมโต้ตอบภัยพิบัติสัตหีบก็ได้นำกำลังพร้อมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถอพยพออกจากบ้านได้ทันนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความสามารถนะครับระมัดระวังอย่างมากเลยเนื่องจากกระแสน้ำตอนนั้นเนี่ยไหลแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังช่วยขนย้ายสิ่งของจำเป็นของชาวบ้านขึ้นสู่พื้นที่สูงพร้อมนำกระสอบทรายเข้าช่วยกั้นบริเวณบ้านเรือนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบกระทั่งในเวลา 3:00 ของวันที่28กันยายนเนี่ยสถานการณ์น้ำยังคงถ้าเป็นห่วงระดับน้ำยังไม่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านรายหนึ่งก็บอกว่าก็อยู่ในพื้นที่มาเป็น60ปีแล้วไม่เคยพบน้ำท่วมในลักษณะนี้มาก่อนนะโดยครั้งนี้เนี่ยน้ำมาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันนะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องบอกว่าให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็รับฟังการแจ้งเตือนให้อพยพนะควรย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วคืออย่างหนึ่งเวลาน้ำมาเร็วๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะต้องคิดอะไรมากเลยคือเอาชีวิตของเราไปก่อนนะครับไม่ว่าสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะทรัพย์สินอะไรต่างๆนะถ้ามันฉุกระหุกจริงๆถึงเวลานั้นจริงๆแล้วทิ้งได้ก็ทิ้งไปครับรักษาชีวิตรักษาชีวิตของคนที่เรารักไว้ก่อนดีกว่านะสูญเสียอะไรก็ได้แต่อย่าสูญเสียชีวิตสูญเสียกำลังใจได้เราก็ค่อยกอบกู้ขึ้นมาใหม่เราค่อยพยุงตัวเองขึ้นมาใหม่ด้วย2มือ2เท้าของเราแต่ถ้าเราเสียชีวิตเราก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยเราก็จบไปเลยสิ่งที่เหลือก็คือความเสียใจของคนข้างหลังนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรต่างๆก็ตามรักชีวิตของตัวเองรักคนที่อยู่ในปกครองของเราให้มากที่สุดจะดีที่สุดนะทรัพย์สินเป็นของนอกกายแต่ชีวิตคือตัวเรานะรักษาเอาไว้ให้ดีกันนะครับท่านผู้ฟังมาต่อกันที่ข่าวที่6นะฮะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วที่นำมาฝากกันในช่วงแรกวันนี้เป็นเรื่องที่เขื่อนขุนด่านเนี่ยเกินรับไหวนะเติมน้ำอีกเกิน 3% เนี่ยล้นแน่เลยนะเปิดสปิลเวย์4บานเร่งระบายน้ำนะครับเชื่อกันว่าหลายท่านก็คงติดตามข่าวของเขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกเหมือนกันที่มีกรณีดราม่าแต่เราจะไม่พูดถึงกรณีดราม่านั้นนะครับเราจะมาโฟกัสกันที่สถานการณ์ของเขื่อนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยเรียกได้ว่าต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยหลังปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นแต่ประมาณ 218.66 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 97.61%ของความจุเก็บกักปกติซึ่งจะอยู่ที่224ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับว่าขณะนั้นเนี่ยเหลือพื้นที่รองรับน้ำก่อนแตะ 100% เพียงประมาณ 5.34 ล้านลูกบาศก์เมตรเองหรือ 2% กว่าเท่านั้นเองถ้าหากว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกเกิน 3% ก็จะทะลุ 100% ของความจุเก็บกักปกตินะขณะเดียวกันก็มีรายงานเปิดสปิลเวย์ทั้ง4บานเพื่อเป บริหารและเร่งระบายน้ำออกจากอ่างโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการปรับลดระดับการเปิดจากเดิมประมาณ 75% 75เซนติเมตรเหลือ25เซนติเมตรตามสถานการณ์และปริมาณน้ำไหลเข้าแม้ว่าการมีน้ำเกิน 100% ของความจุเก็บกักปกติจะไม่ได้หมายความว่าเขื่อนจะล้นสันเขื่อนทันทีเพราะว่ายังมีระบบบริหารและระบายน้ำรองรับแต่ระดับน้ำที่เข้าใกล้ความจุปกติเต็มอ่างเช่นนี้ก็ทำให้ปริมาณฝนและน้ำไหลเข้าใหม่ทุกก้อนต้องถูกจับตาเป็นพิเศษพื้นที่ริมแม่น้ำนครนายกพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนท้ายน้ำจึงยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องปรับการระบายตามสถานการณ์ก็เป็นเรื่องราวของเขื่อนขุนด่านประการชนที่จังหวัดนครนายกหลายๆเขื่อนที่ได้เอาข่าวมาเล่าในวันนี้ในช่วงแรกนี้นะครับเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเวลาที่มีฝนตกลงมาเยอะๆนะทุกๆเขื่อนทุกๆพื้นที่ที่มีเขื่อนที่มีอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาทำหน้าที่กันอย่างหนักเลยนะท่านผู้ฟังเพราะว่าจะต้องมีการรองรับน้ำจากฝนหรือจากน้ำที่ไหลลงมาจากฝั่งเหนือใดๆก็ตามนะครับเพื่อที่จะกักเก็บเอาไว้ไม่ให้กระทบชุมชนหรือว่าพื้นที่สำคัญนะเสียหายแต่เมื่อเกินความจุหรือปริ่มแล้วเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องพร่องน้ำลงมาเพราะฉะนั้นชุมชนบริเวณเขื่อนหรือในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบซึ่งต้องรู้ตัวอยู่แล้วนะครับควรที่จะต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาใดๆก็ตามการผันน้ำที่เพิ่มมากขึ้นยังดีกว่าการที่ไม่ผันน้ำเก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนจนล้นท้ายที่สุดสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นคือการกรณีที่เขื่อนแตกซึ่งพื้นที่เสียหายจะไม่ใช่แค่บริเวณชุมชนรอบๆเท่านั้นแล้วแต่จะกินพื้นที่เป็นวงกว้างและแน่นอนพื้นที่เศรษฐกิจก็ต้องโดนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านผู้ฟังรวมถึงผู้ที่อยู่บริเวณเขื่อนได้เข้าใจนะครับว่าการเก็บกักน้ำของเขื่อนเนี่ยหรือว่าการผันน้ำของเขื่อนก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเขาผันน้ำมาเยอะก็อย่าพึ่งน้อยใจนะเพราะว่าการผันน้ำเนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพของเขื่อนเนี่ยรองรับน้ำที่อาจจะมีฝนตกลงมาได้เพิ่มมากขึ้นได้นะก็อยากจะให้เข้าใจโดยภาพรวมกันอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกที่นำเอามาเสนอกันว่าการทำงานของเขื่อนในเวลาที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันว่าถ้าหากกรณีที่วิกฤตจริงๆในกรณีที่มีเขื่อนแตกเนี่ยเราจะสามารถปฏิบัติตัวอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกลับรู้ทันสารพันภัยครับ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนหยุดสร้างหยุดแชร์คอนเทนต์ขยะอาจถูกดำเนินคดีโลกออนไลน์ปัจจุบันพี่น้องประชาชนต่างหันมาให้ความสนใจในการเป็นครีเอเตอร์หรือการสร้างคอนเทนต์ในสื่อออนไลน์จึงเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารความบันเทิงและความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ในอีกด้านหนึ่งคอนเทนต์ขยะก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน่ากังวลหรือการโพสต์ข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ขอเตือนไปยังกลุ่มยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อยับยั้งพฤติกรรมเลียนแบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้งดเว้นพฤติกรรมทำคอนเทนต์แกล้งคนให้ได้รับความเดือดร้อนการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลเท็จเพื่อสร้างกระแสหรือยอดวิวการโพสต์คลิปวิดีโอหรือข้อความอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงดส่งต่อหรือสนับสนุนช่องที่ผลิตคอนเทนต์ขยะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดและไม่ให้ท่านตกเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
8: ยินดี
3: ต้อนรับกลับเข้าสู่รู้ทันสารพันภัยในช่วงที่2นะครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาพูดถึงวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนั่นก็คือสถานการณ์ของเขื่อนแตกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเอาตัวรอดในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่มีน้ำท่วมช่วงที่มีน้ำเต็มเขื่อนนั้นนะครับก็มีหลากหลายข่าวที่แพร่ออกไปบางข่าวก็จริงบ้างบางข่าวก็ไม่จริงบ้างบางข่าวก็ใช้ AI บ้างบางข่าวก็บิดเบือนบ้างเพราะฉะนั้นในภาวะวิกฤตนี้นอกจากผู้ที่ประสบภัยแล้วยังจะต้องเผชิญกับข่าวสารที่มีการบิดเบือนด้วยเพราะฉะนั้นในการเสพสื่อข้อมูลโซเชียลต่างๆเนี่ยควรที่จะต้องดูให้รอบคอบนะครับไม่ฉะนั้นจะเกิดตีตนไปก่อนใกล้ได้นะครับอย่างข่าวนี้ครับข่าวที่มีบัญชี TikTok นะครับเขาได้มีการแชร์คลิปวิดีโอภาพน้ำไหลเชี่ยวพร้อมกับระบุข้อความว่าด่วนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกเนี่ยกำลังจะแตกโดยโพสต์ดังกล่าวเนี่ยมีการแสดงความรู้สึกถึง 3,039 ครั้งแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็น55ข้อความรวมถึงมีการแชร์ไปกว่า806ครั้งถูกโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานี่เองตรวจสอบนะครับก็พบว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขื่อนเขาจุกเนี่ยไม่ได้แตกแต่อย่างใดตามที่มีการแชร์ใน TikTokแต่ว่าระดับน้ำในอ่างเนี่ยเกินความจุสูงสุดและบริเวณหูสปิลเวย์หรือว่าทางระบายน้ำล้นฝั่งขวาได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะขณะที่กรมชลประทานก็เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและระบายน้ำออกจากอ่างนะหน่วยงานในพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการนะครับย้ำว่าราชการนะอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกไปครับทางกรมชลก็ได้มีการเข้าไปซ่อมสปิลเวย์ที่บริเวณเขื่อนเขาจุกชั่วคราวได้สำเร็จน้ำหยุดล้นนะครับก็หลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปนะก็ทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะคนในพื้นที่เองเนี่ยตื่นตระหนกตกใจนะครับตีต้นไปก่อนใครนะทั้งที่มันไม่ได้มีความเสียหายหรือว่าเกิดภัยวิกฤตร้ายแรงนะครับซึ่งเนี่ยก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าผลกระทบจากข้อมูลเท็จเนี่ยคืออะไรบ้างผลกระทบจากข้อมูลเท็จคือการทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและเข้าใจสถานการณ์น้ำในพื้นที่คาดเคลื่อนได้อาจทำให้ประชาชนในพื้นที่เร่งอพยพโดยไม่จำเป็นหรือเดินทางออกจากพื้นที่อย่างเร่งรีบทำให้ประชาชนสับสนระหว่างสถานการณ์จริงกับข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์อาจส่งผลต่อการติดตามและรับมือสถานการณ์ของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่และทำให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานราชการถูกกลบด้วยข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือว่าเกินจริงนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตให้ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการที่ดูแลในส่วนนั้นๆอย่างใกล้ชิดนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีความใคร่รู้จริงๆแล้วไม่มีข่าวอัปเดตก็สามารถโทรไปได้สอบถามตามหน่วยงานต่างๆได้เขาก็จะมีเบอร์โทรให้สอบถามกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเสพข่าวต่างๆควรที่จะแน่ใจก่อนนะไม่ฉะนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นเหมือนดังเช่นสถานการณ์เหตุการณ์นี้ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องที่เราบอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนั่นก็คือการเตรียมตัวในยามภาวะวิกฤตเมื่อเกิดเขื่อนแตกเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรได้บ้างนะเพราะว่าภัยเขื่อนแตกเนี่ยถือเป็นภัยพิบัติร้ายแรงนะครับที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลการรู้ทันภัยเขื่อนแตกก็ต้องเริ่มจากการเข้าใจสาเหตุการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อเอาชีวิตให้รอด3สาเหตุที่จะทำให้เขื่อนแตกได้มีอะไรบ้างอย่างแรกคือภัยธรรมชาติที่รุนแรงนั่นเองอย่างน้ำท่วมจนปริมาณน้ำเนี่ยล้นความจุของเขื่อนนะครับหรือเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจนโครงสร้างเขื่อนร้าวอย่างที่2 สาเหตุที่2ก็คือโครงสร้างบกพร่อง อาจจะเกิดจากการออกแบบการก่อสร้างหรือวัสดุไม่ได้มาตรฐานหรือขาดการบำรุงรักษาจนเกิดการกัดเซาะภายในฐานรากนะครับสาเหตุสุดท้ายคือการเกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการระบายน้ำที่ผิดพลาดหรือระบบควบคุมประตูระบายน้ำขัดข้องในช่วงที่วิกฤตอันนี้ก็เป็น3สาเหตุหลักที่สามารถที่จะทำให้เขื่อนขนาดใหญ่นั้นแตกได้เราจะมีวิธีการสังเกตสัญญาณเตือนภัยได้อย่างไรบ้างก่อนที่เขื่อนจะแตกก็มักจะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้คอยสังเกตแล้วก็ติดตามสิ่งเหล่านี้ครับประการแรกคือการประกาศเตือนจากรัฐติดตามสัญญาณเตือนภัยจากหอกระจายข่าวหรือว่าวอร์ดเตือนภัยหรือแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดอย่างปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์เข้ามาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับวิธีที่2คือการสังเกตสีและระดับของน้ำในลำน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติหรือน้ำมีสีขุ่นข้นมีเศษดินโคลนปนมามากอย่างที่3คือการมีสิ่งผิดปกติรอบเขื่อนมีเสียงดังคลื่นลึกลับจากตัวเขื่อนมีรอยร้าวขนาดใหญ่หรือมีน้ำผุดไหลทะลักออกมาจากฐานเขื่อนกรณีเหล่านี้ให้สันนิษฐานก่อนได้เลยว่าน่าจะมีเขื่อนแตกหรืออาจจะไม่ใช่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเขื่อนแตกปุ๊บเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงได้บ้างเมื่อมีสัญญาณเตือนก็ให้อพยพทันทีนะครับไปยังพื้นที่สูงหรือว่าจุดปลอดภัยที่ทางการกำหนดไว้เตรียมถุงยังชีพอย่างเช่นยารักษาโรคน้ำดื่มอาหารแห้งไฟฉายแล้วก็เอกสารสำคัญนะครับอย่างที่3คือการตัดระบบไฟฟ้าและแก๊สหุงต้มในบ้านก่อนออกเดินทางถ้ามีระยะเวลาให้เตรียมตัวเราก็เตรียมตัวได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเตรียมตัวไม่ทันแล้วจริงๆอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงแรกครับเอาชีวิตเราให้รอดก่อนดีที่สุดนะส่วนที่2คือขณะที่เกิดเหตุมีน้ำท่วมทะลักเข้ามาแล้วนะห้ามขับรถหรือว่าเดินลุยกระแสน้ำเชี่ยวเพราะว่าน้ำหลากจากเขื่อนแตกเนี่ยมีความรุนแรงสูงมากนะครับสองเลยคือการขึ้นที่สูงที่มั่นคงอย่างเช่นดาดฟ้าตึกคอนกรีตหากหนีไม่ทันและ3ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟหรือว่าโครงสร้างที่อาจล้มพังทลายนี่คือขณะเกิดเหตุนะหลังเกิดเหตุหลังเหตุการณ์สงบล่ะทำอย่างไรได้บ้างอย่างแรกคือการเช็คความปลอดภัยก่อนเข้าบ้านครับระวังไฟฟ้ารั่วสัตว์มีพิษและโครงสร้างบ้านที่สุด2เลยคือดื่มน้ำสะอาดที่บรรจุขวดเท่านั้นห้ามดื่มน้ำจากแหล่งธรรมชาติเพราะว่าปนเปื้อนได้นะนี่คือเมื่อมีสัญญาณเตือนขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับคือการเอาตัวรอดจากเขื่อนแตกนั่นเองทีนี้ถามว่าเขื่อนในประเทศไทยของเรามีความเสี่ยงที่จะแตกแค่ไหนนะถ้าถามว่าเมื่อเทียบกับเขื่อนดินของไทยอย่างเช่นเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนดินในลาวมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับทั้งด้านของศาสตราจารย์สุวัฒนาจิตตะระดากรนะครับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยบอกเอาไว้ว่าผู้ที่รับผิดชอบโครงการก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยยืนยันนะครับว่าเขื่อนมีความแข็งแรงเขื่อนในประเทศของไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแรงส่วนปริมาณน้ำที่สูงเกิน 80% ของความจุนั้นเชื่อว่าไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่รองรับน้ำได้อีกเป็นหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรเทียบกับเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทานนะครับเขื่อนนี้ถือว่าเป็นเขื่อนขนาดยักษ์เขามีการตรวจสอบเข้มงวดขนาดที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไลล่านะครับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยระบุเอาไว้ว่าสถานการณ์เขื่อนในไทยไม่น่าเป็นห่วงเพราะคำว่าเขื่อนแตกไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเนื่องจากมีการตรวจสอบเป็นประจำยิ่งมีข่าวเขื่อนแตกในประเทศเพื่อนบ้านก็ยิ่งต้องมีการตรวจสอบรัดกุมยิ่งขึ้นอย่างเช่นกรณีเขื่อนแตกที่ลาวก่อนหน้านี้เมื่อ ลายปีที่ผ่านมานะครับส่วนข่าวเขื่อนแตกในประเทศไทยในปีที่ผ่านมานั้นนักวิชาการเห็นตรงกันนะครับว่าเป็นเขื่อนขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่ถูกออกแบบเพื่อใช้เฉพาะกิจอย่างเช่นเก็บกักน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยออกแบบและก่อสร้างใช้เพียงปีเดียวและไม่มีการสำรวจความพร้อมของพื้นที่จึงทำให้มีเขื่อนมีความบกพร่องได้ง่ายส่วนใหญ่ที่มีแตกก็จะเป็นเขื่อนขนาดเล็กนะเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนศรีนครินทร์ต่างๆเขื่อนขุนด่านต่างๆอย่างเงี้ยค่อนข้างยากที่จะแตกได้นะครับที่น่าเป็นห่วงคือเขื่อนขนาดเล็กนี่นะส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของท้องถิ่นซึ่งไม่มีการอัปเดตข้อมูลเท่าที่ควรจึงยากต่อการติดตามปริมาณน้ำดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะนำเขื่อนเหล่านี้กลับมาให้กรมชลประทานดูแลหรือไม่เพราะผู้รับผิดชอบเขื่อนต้องมีศักยภาพและมีความพร้อมนั่นเองนะก็ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะมีคำยืนยันจากนักวิชาการหรือใครก็ตามแล้วแต่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ผู้ที่อยู่บริเวณเขื่อนขอให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอติดตามสถานการณ์เขื่อนใกล้ตัวอยู่เสมอจะดีที่สุดนะครับเอาล่ะครับช่วงท้ายของรายการวันนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยการพยากรณ์อากาศกันในช่วงนี้นะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมสภาพอากาศในบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง14ตุลาคมนี้นะจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางคาดว่าจะมีลมหนาวพัดลงมาและทำให้ช่วงแรกๆมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก่อนแล้วค่อยๆไล่ลงมาบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นนะครับที่จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะอาจมีกำลังไม่แรงมากนักแต่พอจะทำให้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสูงภาคเหนือภาคอีสานตอนบนรวมลมนะครับเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะก็คือพัดจากประเทศจีนลงมาและจะมาปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฝนที่มีอากาศร้อนชื้นในขณะนี้เริ่มมีสัญญาณของลมหนาวพัดมาแต่ยังไม่แน่ทิศประกอบกับบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวสภาพอากาศในระยะนี้จึงมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงนะครับเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวทิศทางของลมในระดับล่างมีหลายกระแสเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดฝนยังไม่หมดอากาศเปลี่ยนแปลงต้องระวังเรื่องสุขภาพภาคใต้เองจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นคลื่นลมในทะเลสูงขึ้นในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรือชาวประมงต้องระวังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือในขณะนี้นั่นเองแสดงว่าในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับสรุปให้ฟังอย่างนี้ภาคเหนือภาคอีสานมีโอกาสเกิดฝนได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่กำลังทยอยแผ่ลงมาปะทะกับลมฝนหรือว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อลมฝนที่มีความชื้นปะทะกับมวลอากาศเย็นก็จะก่อตัวกลายเป็นฝนได้จะตกอยู่แถวๆภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนล่างตกได้ภาคอีสานตกได้ในขณะเดียวกันน่ะฝนในภาคกลางและภาคตะวันออกก็ยังมีโอกาสตกแต่จะไม่ได้ตกแช่เหมือนในช่วงที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับแต่ก็ยังตกได้เป็นการทิ้งช่วงในท้ายฤดูฝนนี้ภาคที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษหลังจากอาทิตย์นี้ไปหลังจากสัปดาห์นี้ผ่านไปก็คือภาคใต้นะในช่วงกลางเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกมากขึ้นเพราะว่าภาคใต้ไม่มีหน้าหนาวแต่จะมีหน้าฝนแล้วก็ฝนเยอะฝนน้อยแตกต่างกันไปนะภาคใต้เป็นภาคที่จะต้องจับตาดูในเรื่องของฝนฟ้าคะนองว่าจะเกิดน้ำท่วมหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับ2สัปดาห์ให้จับตาดูเป็นพิเศษที่ภาคใต้นะได้ลุ้นกันอีกแล้วภาคใต้คราวนี้นะครับส่วนภาคกลางภาคอื่นๆสถานการณ์น้ำที่กำลังท่วมขังอยู่ขณะนี้ ถ้าถามว่าสถานการณ์น้ำจากน้ำฝนนั้นยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ที่ต้องห่วงในช่วงนี้คือน้ำหนุนจากน้ำทะเลที่อาจจะทำให้น้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพื้นที่ติดริมแม่น้ำต้องยังติดตามพยากรณ์อากาศรวมถึงสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็คาดว่าในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้หลายๆเขื่อนน่าจะมีการพร่องน้ำลงมาเพื่อที่จะเตรียมการรองรับฝนที่อาจจะมาเติมได้ในช่วงนี้ก็ให้ติดตามในเรื่องของเขื่อนกันด้วยแต่คิดว่านะครับคาดการได้เลยยืนยันได้เลยก็ได้นะว่าคงไม่มีเขื่อนแตกหรอกนะในช่วงนี้เพราะว่าฝนโดยรวมแล้วลดลงนะครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของรู้ทันสารพันภัยในช่วงอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์หน้าเจอกันกับพี่นกน้อยชัยศิลป์คนคล่องส่วนสำหรับวันนี้นะครับผมแผนอัตภพรปานกลัดต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ปัจจุบันนี้นะคะคดีที่แจ้งเข้ามายังคงเป็นการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์การหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษและการข่มขู่ทางโทรศัพท์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามิจฉาชีพกำลังใช้ทั้งความโลภและความกลัวในการหลอกลวงประชาชนจนมียอดความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีความห่วงใยประชาชนจึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงโดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ดังนี้ค่ะประชาชนนะคะควรเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok ShopLazada และ Shopee ซึ่งเป็นระบบที่แพลตฟอร์มจะรับเงินจากผู้ซื้อไว้ชั่วคราวและจะโอนเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อหากเกิดปัญหาเช่นไม่ได้รับสินค้าสินค้าปลอมหรือไม่ตรงปกผู้ซื้อสามารถร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มได้โดยแพลตฟอร์มจะตรวจสอบและระงับการโอนเงินให้ผู้ขายโดยเฉพาะการซื้อผ่าน TikTok ควรซื้อผ่านการปักตะกร้าเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการตกลงซื้อขายนอกระบบหรือโอนเงินให้ผู้ขายโดยตรงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและจากการตรวจสอบแพลตฟอร์ม Facebook Instagram และ X หรือ Twitter เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกลวงมากที่สุดเพราะไม่มีกระเป๋าเงินกลางไม่สามารถคุ้มครองผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้ประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบร้านค้าให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่มีหลักฐานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการถูกหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์น่าสงสัยที่อาจเกิดจากกลลวงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะ
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
3: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่พัดปกคลุมปลายฤดูฝนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
5: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องคาดพรุ่งนี้รถยกสูงวิ่งได้ทั่วพื้นที
10: ่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หลายจุดเริ่มคลี่คลายโดยเส้นทางตั้งแต่ปากซอยวัดปากบึงถึงสวน60พรรษารถกระบะและรถยกสูงสามารถสัญจรได้ขณะที่ช่วงท้ายสวน60พรรษามุ่งหน้าถนนตัดใหม่ทางออกถนนร่มเกล้าศรีนครินทร์หรือถนน33ระดับน้ำยังคงสูงรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภทยังไม่สามารถผ่านได้โดยมีรถบรรทุกทหารคอยให้บริการรับส่งประชาชนในจุดวิกฤตดังกล่าวนอกจากนี้ระดับน้ำที่ลดลงส่งผลให้เรือสัญจรเริ่มกินน้ำลึกติดขัดเจ้าหน้าที่จึงต้องทยอยยกเรือขึ้นบกทั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเพิ่มเติมคาดว่าในวันพรุ่งนี้รถกระบะและรถยกสูงจะสามารถกลับมาวิ่งสัญจรได้สภาวะปกติทั่วทั้งพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ดำเนินการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
11: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ดำเนินรายการโดยประสิทธิ์บุตรศรี
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับรายการมงคลชีวิตนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสวท.ทั่วประเทศครับนอกจากนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและทางช่อง WPN TV ทาง YouTube ครับมงคลชีวิตวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตรงกับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับประเด็นสำคัญที่ผมจะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้าวันนี้ครับคือเรื่องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตเป็นหัวข้อสำคัญที่จะนำมาอธิบายขยายความและก็เชิญชวนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ช่วยกันคิดโดยช่วยกันวิเคราะห์ได้ช่วยกันพิจารณาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตประจำวันที่เราสามารถขับเคลื่อนองคาพยพทั้งในส่วนตนครอบครัวสังคมประเทศชาติที่สุดก็คือประชาคมโลกเนี่ยก็เกิดจากกรณีที่บุคคลในสังคมทุกคนมีความคิดประเด็นก็คือว่าความคิดเราจะคิดอย่างไรความคิดมาจากไหนคิดแล้วเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์แก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติหรือที่สุดก็คือประชาคมโลกหรือไม่ประการใดตรงนี้ต่างหากนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การคิดของคนของมนุษย์สามารถที่จะดำเนินการต่อไปในที่ต่างๆได้ในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับการที่เราจะสามารถขับเคลื่อนกระบวนการความคิดไปในทิศทางที่เป็นไปในลักษณะการสร้างสรรค์หรือจะเป็นไปในลักษณะที่เป็นการทำลายก็เกิดจากฐานความคิดของคนในสังคมเป็นสำคัญครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอย่างน้อยที่สุดก็จะได้มาช่วยกันต่อยอดแนวความคิดที่เป็นรากฐานเป็นแก่นสำคัญของมนุษย์เพราะในพระพุทธศาสนานั้นท่านได้ให้หลักที่สำคัญเอาไว้ว่ามนุษย์มีความคิดมีจิตใจเป็นประธานมีจิตใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่เป็นใหญ่ในกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงของพฤติกรรมมนุษย์ก็แปลว่ามนุษย์จะทำอะไรจะพูดอะไรจะ

ที่เกิดฝนแล้งเกิดภัยพิบัติต่างๆมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเรามีระบบความคิดที่ดีมีจินตนาการที่มีความคิดก้าวไกลในอันที่จะอยู่กับธรรมชาติและป้องกันแก้ไขบรรเทาความเสียหายที่จะพึงเกิดขึ้นจากกรณีที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ขึ้นอยู่กับผู้นำขึ้นอยู่กับผู้บริหารของประเทศชาติของสังคมของชุมชนหรือแม้ที่สุดก็คือของโลกที่มันเกิดวิกฤตการณ์ที่เขาบอกว่าเป็นสงครามโลกเนี่ยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ที่2หรือแม้กระทั่งว่าเป็นสงครามที่มันเป็นสงครามระหว่างประเทศสงครามชายแดนสงครามที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละประเทศสงครามระหว่างภูมิภาคมาในรูปแบบต่างๆก็เกิดจากกรณีที่ผู้นำหรือผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองมีฐานความคิดอย่างไรตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญครับในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องระบบความคิดของมนุษย์ว่ามนุษย์ถ้าหากว่ามีฐานความคิดที่ดีมีฐานความคิดที่สร้างสรรค์มีฐานความคิดที่มุ่งที่มีความเมตตาธรรมเป็นรากเหง้ามีความกรุณาเป็นฐานสนับสนุนเนี่ยมนุษย์ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างมีความสุขอย่างสร้างสรรค์ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้หากว่าท่านรับชมรับฟังรายการแล้วจะมีส่วนในการแสดงทัศนะมุมมองข้อคิดเห็นร่วมกับรายการหรือท่านจะกรุณาแจ้งผลการรับชมเข้าสู่รายการก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับเพราะบ่งคนชีวิตเป็นสะพานบุญเป็นรายการที่เสริมสร้างปัญญาสัมมาทิฏฐิและเป็นรายการเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ทั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศได้มีส่วนร่วมกับรายการบ่งคนชีวิตเพราะบ่งคนชีวิตเป็นรายการสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับขณะนี้ก็มีดร.สิริพันธ์บุตรศรีนะครับได้แจ้งผลการรับชมเข้าสู่รายการนะฮะว่าเสียงชัดเจนดีค่ะขอบคุณมากครับดร.สิริพันธ์บุตรศรีนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทราซาคณะพยาบาลศาสตร์ก็รับชมรายการก็แจ้งผลการรับชมเข้าสู่รายการก็ขอบคุณเป็นพิเศษนะครับและหากว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งว่าในต่างประเทศท่านจะกรุณาแจ้งผลการรับชมหรือท่านที่ประสบภัยจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างจังหวัดท่านจะแจ้งสถานการณ์แจ้งความเดือดร้อนหรือว่าท่านจะส่งข่าวฝากไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาก็ขอให้ท่านได้แสดงทัศนะมุมมองข้อคิดเห็นมาได้ครับผ่านทางรายการบ่งคนชีวิตเพื่อเป็นสะพานบุญเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคนไทยเราไม่ทิ้งกันในยามวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสถานการณ์คับขันแค่ไหนประการใดน้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งไปครับนี่คือประเทศไทยครับ Hello welcome to special program Blessing of Life I'm Dr. Prasidh Butsi Today is Sunday the 40th of October 2026And also today I'm very pleased to talk to you the significant topic of change your mindset.

change your life, change your mindset, change your life. This is very important topic to talk to you today. If you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook, Dr. Prasit Butsi, as well as Radio Thailand Station, Department of Public Relations, and also WPNTV channel on YouTube. Thank you much once again for watching and comments. ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่กทม.และปริมณฑลหลายพื้นที่ก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตแต่หลายพื้นที่ก็คลี่คลายลงไปในระดับที่พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรไปมาประกอบสมาชีพไปทำมาหากินได้ค่อนข้างจะดีขึ้นแต่ว่าอีกหลายพื้นที่ก็ยังต้องอยู่ในฐานะที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักครับอย่างก่อนที่เข้ารายการก็ได้ฟังข่าวจากสวทกรมประชาสัมพันธ์ได้แจ้งข่าวรายงานข่าวพี่น้องหลายพื้นที่นะครับก็ยังตกอยู่ในภาวะที่ลำบากอยู่น้ำยังท่วมขังแม้ว่าจะลดลงไปบ้างแล้วแต่ว่าน้ำก็ยังท่วมขังรถที่เป็นรถยนต์ปกติธรรมดานี่ยังผ่านไปไม่ได้ต้องเป็นรถที่ยกสูงรถทหาร GMC หรือรถที่เขาเป็นพวก 4-wheel อย่างนี้เข้าไปได้แต่รถปกติธรรมดาเข้าไม่ได้เข้าไปเครื่องดับและบางคนมีความทุกข์หนักเพราะรถและบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมรถยนต์ก็ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเหมือนกับเป็นกระป๋องเลยครับเห็นหลายพื้นที่ที่ผู้สื่อข่าวเขารายงานเนี่ยและบางบ้านบางหมู่บ้านกำแพงที่กั้นน้ำกำแพงของหมู่บ้านก็ล้มละลายแตกสลายล้มพังคลื่นลงมาน้ำก็ทะลักเข้าในหมู่บ้านแถวบางนาบางพลีและอีกหลายหมู่บ้านครับแม้กระทั่งว่าพี่น้องประชาชนในบริเวณแฟลตคลองจันนะอยู่ในชุมชนเคหาร่มเกล้าแถวลาดกระบังแล้วก็ยังอีกหลายพื้นที่ก็ยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามีความทุกข์สถานการณ์น้ำที่ท่วมขึ้นมาแบบฉับพลันเนี่ยยังไม่คลี่คลายลงเท่าที่ควรดังนั้นทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานทั้งส่วนราชการทั้งส่วนพี่น้องประชาชนที่เป็นจิตอาสาภาคเอกชนก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ครับผมเห็นการทำงานของพี่น้องประชาชนคนไทยที่หัวใจรักกันคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยแสดงออกในยามทุกข์นี่แหละครับไม่ว่าจะนำข้าวปลาอาหารนำน้ำนำอาหารกล่องบางครั้งก็มีเครื่องเวชภัณฑ์ยารักษาโรคยาสามัญประจำบ้านก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลกันอย่างเข้มแข็งครับก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานล่ะครับทั้งที่เป็นส่วนราชการก็ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็ที่เป็นส่วนภาคเอกชนที่มีจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ทำงานอย่างเข้มแข็งประสานงานกันก็เห็นความทุกข์เห็นใบหน้าของพี่น้องประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติในครั้งนี้แล้วก็มีความรู้สึกเห็นใจเข้าใจและห่วงใยครับก็ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็ง
และมีความคิดที่เป็นเชิงบวกว่าทุกอย่างที่เป็นความทุกข์ที่ประสบอยู่ในขณะนี้มันอาจจะเกิดขึ้นอาจจะทรงอยู่และที่สุดมันก็จะดับไปก็จะหมดไปก็จะบรรเทาเบาบางลงไปและสิ้นสุดนี่ก็เป็นเรื่องปกติของสรรพสิ่งทั้งหลายครับตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะสอนให้ชาวพุทธหรือชาวโลกเนี่ยได้ยึดหลักที่สำคัญเอาไว้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นวัฏจักรหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ครับเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ฝนแรงเดี๋ยวก็เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเดี๋ยวก็เกิดภูเขาไฟระเบิดเดี๋ยวก็เกิดบรรดาไฟไหม้ไฟป่าที่มันเกิดขึ้นหลายๆพื้นที่ในทั่วโลกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็เกิดทานน้ำแข็งจากภูเขาหิมาลัยถล่มทลายลงมาเกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลที่ชายแดนระหว่างเนปาลกับจีนกับทิเบตเนี่ยนะฮะเนี่ยพี่น้องประชาชนก็เสียชีวิตมากมายนับหลายพันชีวิตต้องล่มสลายหายไปกับกระแสทานน้ำแข็งบ้านเรือนราษฎรพี่น้องประชาชนรถยนต์ที่สัญจรไปมาก็ถูกน้ำสาดซัดกระแสน้ำก็ทำลายสะพานเป็นต้นเนี่ยเสียหายหนักครับที่เนปาลผมก็ได้ประพันธ์บทเพลงเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลชาวจีนชาวทิเบตนะฮะในบทเพลงที่ชื่อว่าทานน้ำแข็งทานน้ำใจท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ลองไปรับชมทาง YouTube นะครับช่อง WPMTV ทาง YouTube WPMTV ทาง YouTube นะครับหรือทาง Facebookดร.ประสิทธิ์บุตรศรี DRPRASITBUTSRI นะครับทาง Facebook เข้าไปรับชมได้หรือทาง TikTok DR.ประสิทธิ์99ทาง TikTok นะฮะส่วนกลุ่มไลน์ต่างๆก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นหลายร้อยกลุ่มเหมือนกันนะฮะที่ผมเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นนะเช่นกลุ่มอาสาตามหาคนดีนะและกลุ่มแดนพุทธภูมิและอีกหลายๆกลุ่มนะครับก็ลองเข้าไปรับชมกล่าวเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครในปี2569เนี่ยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัยต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยท่วมกรุงเทพปี2569เนี่ยถือว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่ครับท่วมหลายพื้นที่สร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผมก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาในฐานะที่เป็นนักประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้ขับร้องบทเพลงเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาสาแทนคุณแผ่นดินสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเชื่อมสายใยนานาชาติเนี่ยก็ได้ประพันธ์บทเพลงขึ้นมาชื่อว่าบทเพลงมหาอุทกภัยกรุงเทพ69ครับก็ได้ทำดนตรีเสร็จแล้วเมื่อวานนี้นะฮะก็จะทำการทำมิวสิกแล้วก็จะได้เปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเผยแพร่ทางช่อง WPMTV ทาง YouTube ทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีทาง TikTok dr.ประสิทธิ์99นะแล้วก็ทางกลุ่มไลน์ต่างๆทางโซเชียลมีเดียก็กรุณาติดตามรับชมโดยทั่วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีในฐานะเป็นครูเพลงในฐานะเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงทั้งคำร้องและทำนองและเป็นศิลปินจิตอาสาในนามศิลปินเอกสิทธิ์เพชรอินเตอร์ครับ
ากว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรับชมบทเพลงต่างๆที่ผมประพันธ์ขึ้นมาแล้วก็ไปทำการขับร้องเผยแพร่ออกอากาศไปทั่วโลกแล้วนี่นะฮะสนใจที่จะให้ไปทำการแสดงเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาสาแทนคุณแผ่นดินสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยเชื่อมสายใยนานาชาติคอนเซปต์หลักทั้ง5ข้อเนี่ยทั้ง5ประเด็นทั้ง5ประการเนี่ยผมได้ประพันธ์เพลงมาครบหมดแล้วนะครับก็กรุณาติดต่อมาได้ที่กระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีนะครับเต็มใจและยินดีที่จะไปทำการถ่ายทอดบทเพลงเป็นธรรมคีตาให้แก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งในและต่างประเทศนะครับทางวัดวาอารามต่างๆนะครับในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็มีบทเพลงสำหรับพระพุทธศาสนาหลายบทเพลงนะครับที่ผมได้ประพันธ์แล้วก็ได้ขับร้องเผยแพร่ออกไปให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับชมกันขอบคุณเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับทีนี้ก็มาเข้าสู่ประเด็นที่สำคัญคือเรื่องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตคำถามก็คือว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าชีวิตของคนเราที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าพฤติกรรมความก้าวหน้าความล้มเหลวหรือการวางแผนการทำงานในองค์กรในหน่วยงานแม้กระทั่งว่าในส่วนตนในส่วนของชีวิตของตัวเองในแต่ละวันเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยนะฮะท่านเคยสังเกตไหมครับว่ากระบวนการความคิดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องคาพยพของการกระทำหรือพฤติกรรมของเราเองเนี่ยนะของแต่ละคนเนี่ยไปในทิศทางใดถ้าเป็นไปในทิศทางที่บวกสร้างสรรค์จันลงความเจริญรุ่งเรืองหรือรักษาสถิติของความก้าวหน้าเอาไว้เนี่ยก็แปลว่าท่านมีฐานความคิดมีระบบความคิดที่ถูกต้องที่น่าสนใจที่เป็นระบบแต่หากว่าพฤติกรรมและการกระทำของเราเองของแต่ละบุคคลของผู้นำสังคมประเทศชาติของโลกมีฐานความคิดในเชิงลบในเชิงที่เป็นไปในทางทำลายเป็นไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนความวุ่นวายสับสนขึ้นทั้งแก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและสังคมโลกเนี่ยนั่นแหละครับคือฐานความคิดที่มันวิปริตเป็นฐานความคิดที่เป็นอกุศลในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านได้สอนครับสอนชาวพุทธให้รู้จักตัวเองคำว่าให้รู้จักตัวเองก็คือให้รู้จักจิตใจของตัวเองให้รู้จักความคิดของตัวเองให้รู้จักการกระทำของตัวเองทั้งทางกายและทางวาจาว่าพฤติกรรมของเราที่จะแสดงออกในแต่ละวันทุกลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นพฤติกรรมเช่นใดเป็นพฤติกรรมที่เป็นเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์หรือไม่ประการใดหรือว่าเป็นพฤติกรรม ในทางที่ทำให้เราต้องลำบากเดือดร้อนมีแต่ความล้มเหลวชีวิตก็ตกอยู่หลุมดำของการดำเนินชีวิตประจำวันหาแสงสว่างไม่เจอไม่พบสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดจากฐานความคิดของตนเองนั่นแหละครับดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงให้ชาวพุทธและชาวโลกเนี่ยให้มาพิจารณาความคิดของตนเองก็คือจิตใจของแต่ละคนว่าจิตใจของเราแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ย
มีความคิดมีจิตใจเป็นอย่างไรถ้าจะบอกว่า ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยความคิดเป็นใหญ่จิตใจเป็นใหญ่จิตใจเป็นผู้นำในทุกกระบวนทัศน์ในทุกกระบวนท่าของการกระทำของมนุษย์คำว่าจิตใจเป็นใหญ่จิตใจเป็นประธานเรียกว่าเป็นจิตใจเป็นผู้จัดการของแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าวิสัยทัศน์หรือจิตใจของคนคนนั้นหรือของผู้จัดการคนนั้นเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์มีแนวความคิดมีวิสัยธรรมเป็นเช่นใดนี่คือการอุปมาอุปไมยครับลึกลงไปก็คือว่าความคิดของเราคิดอย่างไรตรงนี้สำคัญครับหลักที่พุทธเจ้าท่านได้แสดงในหลักธรรมที่ถือว่าเป็นหลักคำสอนครั้งแรกที่ชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าได้แสดงหลักธรรมที่สำคัญชื่อว่าอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8หรือทางสายกลางให้มนุษย์ได้รู้จักความจริงของชีวิตว่าชีวิตก็คือเกิดจากที่เรามีรูปมีนามมีรูปขันธ์นามขันธ์นี่แหละครับพูดง่ายก็คือเรามีขันธ์5เป็นองค์ประกอบทำให้เกิดความเป็นมนุษย์หรือพูดสรุปสั้นก็คือมีร่างกายกับจิตใจที่พูดจาภาษาชาวบ้านก็คือร่างกายกับจิตใจเท่านั้นแหละครับที่เราเป็นมนุษย์อยู่ทุกวันนี้นะฮะถ้าร่างกายและจิตใจของแต่ละคนเนี่ยมีความสมดุลมีความดำรงชีพอย่างเหมาะสมถูกต้องเนี่ยสภาพการเป็นอยู่ของบุคคลคนนั้นก็ย่อมที่จะมีแต่ความสุขมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแต่หากว่ารูปและนามหรือจิตใจและร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยไม่เกิดความสมดุลจิตก็ไปอย่างกายก็ไปอย่างวาจาก็ไปคนละทางมันก็ไม่มีความเป็นเอกภาพจิตมนุษย์ถ้ามีความเป็นเอกภาพมีความแน่วแน่มุ่งมั่นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็จะเกิดพลังที่ท่านใช้คำว่าพลังจิตเนี่ยก็เพราะระบบความคิดระบบการที่เราบริหารจิตการพัฒนาจิตมีความเข้มข้นเหมือนกับที่เขาทำการกลั่นกรองด้วยการเจรไนเพชรนะเพชรเม็ดโตๆมาเจรไนแล้วเนี่ยจากเป็นกิโลหรืออาจจะเหลือไม่ถึงกิโลไม่กี่มากน้อยแต่ว่ามีความสวยงามมีความเพลิดเพลินมีความวิจิตรอลังการสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นหลายล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้านหลายพันล้านก็มีก็เพราะถูกกิรนัยจิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าจิตได้รับการกิรนัยดั่งเพชรแล้วก็จะเป็นจิตที่เข้มแข็งมีพลังที่เข้มแข็งเป็นพลังเชิงสร้างสรรค์เป็นพลังเชิงบวกเป็นพลังเพื่อที่จะขับเคลื่อนชีวิตให้ไปสู่ความสำเร็จให้ไปสู่เป้าหมายให้ไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่เราได้วางแผนเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเรามีจิตไม่คิดวางแผนไม่คิดในทางที่ถูกไม่คิดในทางที่ชอบเนี่ยที่สุดแผนงานที่ตั้งเอาไว้ก็จะล้มเหลวบางคนต้องการอยากจะเกษียณในวัยที่เกษียณคือ60ปีเนี่ยหลายคนหลายท่านก็เพิ่งจะเกษียณเมื่อครบ31กันยายนที่ผ่านมานี่ก็วันที่4ตุลาคมเกษียณมาได้4วันบางคนเกษียณมาแบบมีความสุข
ที่เขาบอกว่าเกษียณอย่างเกษมมีความสุขไปทุจริตคอร์รัปชันไม่มีคำคฤหานินทาสร้างผลงานเอาไว้ให้แก่หน่วยงานแก่องค์กรผู้คนที่อยู่รอบตัวผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีแต่คำสรรเสริญยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลตัวอย่างแต่บางคนยังไม่ถึงวัยเกษียณแต่ต้องถูกตัดตอนด้วยอกุศลกรรมก็คือความคิดที่วิปริตความคิดที่เป็นอกุศลก็ไปทุจริตคอร์รัปชันไปช่อราษฎร์บังหลวงไปกระทำการในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายละเมิดศีลธรรมละเมิดกฎกติกาของสังคมไปทุจริตคอร์รัปชันแล้วไม่พอยังไปประกอบมิจฉาชีพเป็นพวกแก๊งสแกมเมอร์เป็นพวกใช้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ออนไลน์มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนด้วยกันเองทั้งที่เป็นคนไทยทั้งที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยแก๊งพวกเหล่านี้นะครับยังไม่หายไปจากโลกนะยังแฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆเมื่อวานมีคนที่รู้จักกันได้เล่าให้ฟังว่ามีบุคคลสำคัญทั้งหนึ่งนะครับท่านก็มีชื่อเสียงถูกพวกแก๊งสแกมเมอร์แก๊งออนไลน์นี่หลอกลวงแบบเนียนๆเลยโดยที่ท่านก็คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าท่านขับรถไปแถวพัทยาแหละครับก็ต้องผ่านด่านสำหรับจ่ายเงินนะด่านทางมอเตอร์เวย์เนี่ยนะฮะด่านผ่านทางเนี่ยนะฮะก็ขับผ่านไปได้สักครู่ใหญ่ๆแล้วก็ไปพักดื่มกาแฟก็มีโทรศัพท์เข้ามามีสายเข้ามาทำนองบอกว่าท่านยังไม่ได้ชำระการจ่ายค่าผ่านด่านดังนั้นขอให้ท่านชำระได้ทางลิงก์นี้ทางออนไลน์เนี่ยไม่ต้องไปจ่ายที่ด่านไม่ต้องเสียเวลาก็จ่ายได้ทางลิงก์นี้เลยก็ส่งลิงก์ให้เสร็จสรรพผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ตายใจก็นึกว่าเออมันก็คงไม่กี่บาทนะก็สะดวกดีก็เลยคิดง่ายๆแบบนี้นะฮะที่สุดก็ไปกดลิงก์เข้าไปลิงก์ชำระเงินค่าผ่านทางแล้วนะฮะก็เข้าทางของพวกมิจฉาชีพพวกแก๊งแกมเมอร์พวกคอร์เซ็นเตอร์พอดีนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับที่สุดปรากฏว่าพวกแก๊งแกมเมอร์พวกคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันก็ฮุบเอาเลยก็คือได้เหยื่อแล้วเนี่ยก็ตะคุบเหยื่อเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับปรากฏว่าเกินจากธนาคารหายเกลี้ยงไปกว่า 9,000 บาทเงินหายจากธนาคารจากไอ้ที่เป็นลิงก์นี่แหละครับที่ส่งมาให้เพื่อไปจ่ายค่าผ่านทางด่วนเนี่ยนะทางมอเตอร์เวย์เนี่ยแทนที่จะจ่าย 50-60 บาทเนี่ยต้องจ่ายถึง 9,000 บาทนี่คือความจริงครับเพราะฉะนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือพวกแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันยังไม่หายไปจากสังคมไทยสังคมโลกนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับมันยังมาในรูปแบบต่างๆมันแปรรูปแปรกระบวนท่ากระบวนทัศน์มันไปทำสัญญกรรมหน้าตาเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนแนวทางให้เราตามไม่ทันแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเราก็อย่าไปหลงกลก่อนให้ฉุกคิดที่เขามักใช้คำว่าเอ๊ะนั่นแหละครับให้รู้จักคำว่าเอ๊ะเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าล่ะ อย่างอยู่ดีๆทำไมบรรดาจะเป็นธนาคารเป็นสถานีตำรวจหรือว่าเป็นไปรษณีย์โอ้โหรู้สึกใจดีเหลือหลายนะอุตส่าห์โทรศัพท์มาบอกว่าท่านยังติดค้างเงินท่านยังมีปัญหาเกี่ยวกับการโอนเงินท่านยังมีของที่เป็นพัสดุค้างอยู่ที่ไปรษณีย์ท่านยังมีของที่ยังไม่ได้ชำระค่าไปรษณีย์ค่าส่งอะไรต่อมีอะไรต่างๆมันก็ยกเมฆขึ้นมาครับ
ท้ายที่สุดถ้าเราตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อง่ายๆก็จะเกิดปัญหาตามมาบางทีเงินในธนาคารของเราก็จะต้องเกลี้ยงธนาคารนับเป็นหลายแสนหลายล้านดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เนื่องๆบางคนก็แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับเกินจากสะสมการทำงานก่อนเกษียณหลายแสนหลายล้านก็เกลี้ยงความทุกข์ก็เกิดขึ้นบางคนก็เกิดคิดตัดช่องน้อยเฉพาะตัวก็ฆ่าตัวตายไปก็มีนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนี้ก็เพราะเกิดจากฐานความคิดที่มันวิปริตนี่แหละครับฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้แสดงหลักคำสอนที่สำคัญในวันอาสาฬหบูชาวันแสดงปฐมเทศนาเรียกว่ากันแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยนะฮะให้ทุกคนให้ปัญจวัคคีย์หรือให้ชาวพุทธได้เข้าใจถึงระบบความคิดถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่ประเสริฐผมก็จะหยิบยกขึ้นมาเพื่อประกอบการอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้มนุษย์เนี่ยคิดถูกต้องเสียก่อนอันดับแรกนะคิดถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคิดถูกต้องนะถูกต้องคิดชอบคิดถูกต้องแล้วก็คิดให้มีความเห็นที่มันถูกต้องเห็นชอบคิดถูกต้องมีความเห็นชอบเนี่ย2ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญครับต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีทฤษฎีมีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องก็คือสัมมาสังกัปปะก็เป็นธรรมะอันเดียวกันธรรมะหมวดเดียวกันหลักคำสอนอันเดียวกันบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นชุดเดียวกันก็คือคำว่าปัญญาสรุปความก็คือปัญญา wisdom นี้แหละครับต้องใช้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้มนุษย์รู้จักใช้ปัญญาในการพิจารณาหาเหตุหาผลในการตรึกตรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเพียงใดมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแหล่งข้อมูลที่ได้มานั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ประการใดต้องไปตรวจสอบให้รอบคอบทุกด้านทุกมิติเสียก่อนนะครับแล้วค่อยมาพิจารณาว่าควรจะเชื่อหรือไม่ประการใดควรจะพูดควรจะกระทำออกไปหรือไม่ประการใดอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เห็นไหมครับนี่คือเป็นกระบวนทัศน์ทางความคิดที่สำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงหลักธรรมสำคัญเอาไว้ในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยข้อความคิดนี่แหละครับความเห็นความคิดเนี่ยก็คือปัญญาต่อยอดจากปัญญาก็จะไปสู่หลักของการมาดูเกี่ยวกับพฤติกรรมทางกายและทางวาจาเพื่อให้เราเกิดจิตที่มั่นคงจิตเป็นสมาธิมีสติกำกับอยู่ทุกเมื่อก็คือ mindfulness กับ concentrationในหลักธรรมทางพุทธศาสนาให้เรามีสติสัมปชัญญะให้มีสมาธิที่มั่นคงในการที่จะดำรงชีพในการทำงานทุกมิตินี่คือหลักที่สำคัญที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับฉะนั้นถ้าเรามาพูดถึงเรื่องความคิดเนี่ยก็ต้องมาดูว่าระบบความคิดเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรระบบความคิดข้อแรกที่ผมพูดไปแล้วคือว่าต้องคิดถูกคิดชอบคิดถูกคิดชอบคิดถูกคิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถามว่าไอ้คิดถูกคิดชอบเนี่ยคือคิดอย่างไรถึงจะบอกว่าเป็นการคิดที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็น right understanding หรือว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความคิดที่ชอบRight thought เนี่ยนะฮะ
ในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนอธิบายไว้ชัดว่าความคิดนั้นถ้าเป็นความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ชอบต้องเป็นความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อสละเพื่อเสียสละอย่างที่เขามีจิตอาสาทุกวันนี้นะครับไปช่วยเหลือน้ำท่วมเนี่ยหรือภัยพิบัติต่างๆเพราะเขาคิดเสียสละไม่ใช่คิดเพื่อไปเอาไม่ใช่เหมือนบางคนที่เขากล่าวหรือเป็นข่าวอยู่บ้างเนี่ยก็คือว่าแทนที่จะไปช่วยเหลือคนที่เขากำลังทุกข์ยากก็กลับไปซ้ำเติมนะข้าวปลาอาหารน้ำท่าที่เขาไปแจกเขาไปบรรเทาความทุกข์กันเนี่ยก็ถูกบรรดาพวกแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยไปตัดตอนเอาไปเป็นของตนเองและพรรคพวกอันนี้ก็เหตุเกิดอยู่หลายที่หลายแห่งนะครับก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นพวกจิตอาสาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านเหล่านั้นเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่คิดเพื่อเสียสละไม่เห็นแก่ตัวข้อถัดไปท่านบอกว่าต้องคิดเนี่ยต้องคิดเป็นลักษณะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นความคิดเนี่ยนะความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดไปแล้วมันมาเบียดเบียนตนเองทำให้ตัวเองเศร้าหมองทำให้เราเองก็เกิดความวิตกกังวลฟุ้งซ่านบางคนก็คิดที่จะไปทำลายตัวเองบางคนก็คิดไปทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของตนเองบางคนก็คิดในทางที่เรียกว่าโอ้เราเองทำไมถึงโชควาสนามันต่ำต้อยเหลือเกินไม่ให้เกียรติตัวเองไม่ยกย่องตัวเองดูหมิ่นตัวเองนะไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีทั้งที่บางทีเนี่ยถ้าเรามองไปยังบุคคลอื่นๆอย่างในประเทศไทยประมาณ70ล้านคนเนี่ยหลาย10ล้านคนอาจจะ50 60ล้านคนน่ะก็ยังมีฐานะที่ต่ำกว่าเราไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเงินการทองไม่ว่าจะเป็นอำนาจวาสนาตำแหน่งแห่งหนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นนี่เราก็ยังมีมากกว่าอีกหลายๆคนแต่ก็ไม่พอใจไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีกลับต้องการมากขึ้นเนี่ยความคิดโลภมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อโลภจิตเกิดขึ้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็ส่งผลไปสู่พฤติกรรมในอันที่จะไปแสวงหาการแสวงหามาโดยชอบมันก็ต้องใช้เวลามันต้องใช้ความเพียรอุตสาหะวิริยะเป็นอย่างมากดังนั้นความคิดที่มันเป็นเชิงลบเนี่ยมันก็จะไปหาทางแล้วว่าทางลัดทางลัดตัดตอนก็คือไปค้าขายยาบ้ายาเสพติดก็คิดว่าถ้ารอดมาได้ก็คงจะได้หลายล้านหลายสิบล้านหรือไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์เป็นพวกคอลเซ็นเตอร์เป็นต้นเนี่ยนะหรือเป็นพวกนอมินีให้กับต่างชาติมาครอบครองบ้านที่ดินตลอดถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเนี่ยพวกเหล่านี้ก็คิดอย่างนี้ครับคิดความโลภเป็นที่ตั้งในที่สุดหนีไม่พ้นครับบ่วงแห่งกรรมตามทันก็ถูกจับแล้วถูกลงโทษตามโทสานุโทษเห็นไหมครับนี่คือความคิดที่ไม่เป็นไปเพื่อเสียสละเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวเป็นความคิดที่มีความทะยานอยากหรือความโลภเป็นที่ตั้งต้องคิดไปในลักษณะเสียสละไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องนี้และต่อไปต้องเป็นการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลก็คือว่าคิดแล้วเนี่ยมันต้องสามารถพิสูจน์ด้วยเหตุด้วยผลได้ไม่ใช่ว่าคิดแล้วไปกระทำแล้วไปพูดแล้วเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเหตุและผลบางคนก็ไปเชื่อที่เขาเรียกว่าสายมูเนี่ยฮะสายมูทุกวันนี้ในเมืองไทยก็ชักจะเฟื่องฟูกันเยอะ
ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับผมเห็นแล้วก็น่าสลดหดหู่ที่ผมพูดคำนี้ก็เพราะว่าเราเป็นเมืองพุทธคำว่าพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ที่ต้องใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิในการพิจารณาเหตุและผลแต่ว่าบางท่านบางคนเนี่ยเป็นชาวพุทธก็จริงในเพียงชื่อเนี่ยนะแต่พฤติกรรมการกระทำนี่เป็นสายมูเป็นสายไสยศาสตร์ไปแสวงหาเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปแสวงหาความหลุดพ้นความทุกข์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรไม่มีเหตุมีผลนะฮะในที่สุดพวกนี้บางครั้งก็ไปตกเป็นเหยื่อของพวกที่เขาตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยนะบอกให้ไปทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วในที่สุดก็ต้องโอนเงินโอนทองขายข้าวขายของเสียเงินเสียทองเยอะแยะไปหมดนะครับบางคนก็เสียเนื้อเสียตัวไปก็เยอะก็เพราะเป็นคนที่ไม่คิดอย่างมีเหตุผลถ้าเราเอ๊ะหรือสะกิดใจขึ้นมาสักนิดว่าเอ๊ะที่เขาพูดอย่างนั้นมันมีเหตุมีผลหรือเปล่าถ้าเรายังไม่สามารถวินิจฉัยตัดสินได้ก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดก่อนนะแต่ก็จะมาให้คำตอบที่หลังก็ต้องตอบไปคุยไปครับไม่ต้องเกรงใจการเกรงใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์ไม่ใช่ของวิสัยของคนที่มีเหตุมีผลนะครับอย่าเกรงใจอะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องบอกด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าเราพังงำพังงึกอยู่นะดีกว่าเราไม่ได้พูดจาพาทีอะไรที่มันชัดเจนแท้ที่สุดก็ทำให้คนที่เสวนาด้วยพูดคุยด้วยเนี่ยคิดว่าเราอ่อนแอสามารถที่จะหลอกลวงได้ง่ายในที่สุดก็ชักแม่น้ำทั้งห้าโน่นนี่นี่นั่นนะฮะแล้วก็ทำให้เราหลงเชื่อก็ตกเป็นเหยื่อเขานี่คือสิ่งที่ระบบความคิดขาดปัญญาไม่มีเหตุผลนะครับคิดต่อไปครับก็คือยังไงคิดต่อไปก็คิดเชิงบวกดังที่ผมพูดให้ฟังแล้วนะครับว่าการคิดเนี่ยถ้าเราคิดเชิงบวกคือเชิงสร้างสรรค์ creative thinking เนี่ยนะหรือ constructive thinking เนี่ยความคิดเชิงบวกเนี่ยมันจะทำให้เรานี่มีนวัตกรรมของการที่จะสร้างสรรค์งานเชิงบวกงานนวัตกรรมเยอะแยะไปหมดนะครับนักวิทยาศาสตร์นักนวัตกรทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งด้านเทคโนโลยี AI นะซึ่งทุกวันนี้ทางอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์นี่เขาก็ให้เปลี่ยนชื่อจาก AI Artificial Intelligence มาเป็นชื่อใหม่ที่ชื่อว่า SI ก็คือ Super Intelligenceส่วนท่านใดจะเห็นด้วยหรือไม่ประการใดก็ว่ากันไปอันนี้เขาก็มีนวัตกรสร้างสรรค์ระบบ AI มากมายครับทุกวันนี้นะฮะผมคิดว่าในชีวิตทุกวันนี้เราคงหนีไม่พ้นระบบ AI ครับผมเองก็ใช้ AI เยอะใช้แอปพลิเคชันที่เป็น AI ในการตัดต่องานในการสร้างมิวสิกวิดีโอในการสร้างสรรค์ภาพทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเนี่ย AI นี่ช่วยเราได้เยอะนะครับแต่เราต้องเป็นคนกำหนดเป็นคนครีเอทก่อนนะบอก AI ให้มันทำแบบนั้นแบบนี้มาให้ดูเสร็จแล้วเราก็บอกว่าแบบนี้แก้ไขหน่อยให้แก้ไขตรงโน้นตรงนี้ให้ภาพสวยขึ้นภาพคมชัดขึ้นแล้วก็ให้ภาพเคลื่อนไหวไปโน่นมานี่แล้วทำมิวสิกวิดีโอก็ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงเช่นน้ำท่วมนะท่วมอยู่ตรงไหนอย่างไรให้เขาไปหาภาพมาสร้างภาพเคลื่อนไหวให้เราดังนี้เป็นต้นก็ถือว่า AI มาเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์งานเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมหรือด้านอุตสาหกรรมเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ EV รถยนต์ไร้คนขับเครื่องบินโดรนพวกเหล่านี้แหละครับล้วนแต่ใช้ AI ทั้งสิ้นนะครับคิดเชิงบวกเราก็จะได้สิ่งที่เป็นนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ๆนะครับต่อไปครับก็คือคิดเป็นกุศลคิดเป็นกุศลนี่ก็คือคิดในเชิงที่
จะทำให้กิเลสเราลดลงอย่าไปคิดเชิงที่จะไปพอกพูนกิเลสผมพูดดังนี้มิได้หมายความว่าให้ทุกคนนั้นก็หมดกิเลสไปแล้วนะครับมิได้หมายความเช่นนั้นแต่หมายความว่าคิดอย่างไรไม่ให้กิเลสเราพอกพูนมากขึ้นไม่ให้ความโลภมันมากขึ้นไม่ให้ความโกรธมากขึ้นไม่ให้ความหลงของเรามากขึ้นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยต้องให้มันลดลงความคิดถึงจะเป็นกุศลคิดเพื่อให้เกิดความฉลาดในระบบความคิดเมื่อเราความโลภความโกรธความหลงลดลงระบบความคิดมันก็จะเป็นความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะเป็น right understanding right thought ตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับดังนั้นเมื่อเราต้องการที่จะให้ระบบความคิดเกิดขึ้นในเชิงบวกเราก็ต้องรู้จักฝึกฝนพัฒนาไม่หยุดอยู่กับที่คิดต่อยอดคิดไม่ยอมแพ้คิดสร้างสรรค์โอกาสคิดฉลาดรอบคอบนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกให้เกิดขึ้นที่สุดเมื่อเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมคุณภาพของชีวิตก็จะดีขึ้นและสันติภาพสันติสุขก็จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและสังคมโลกสังคมไทยและประชาคมโลกในที่สุดครับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิต change your mindset change your life ขอทุกท่านประสบแต่ความสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ

0: ปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อน
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำระลอกแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันกั้นน้ำโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือตกลงมาเพิ่มเติมโดยปริมาณฝนทางตอนเหนือในขณะนี้ก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า180โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
9: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4-7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างเป็นทางการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายชองโนแอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนเมืองบูเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากจังหวัดอิตูรีเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมราว13ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมสำหรับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างการหารือเกี่ยวกับงบประมาณของฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าพร้อมเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่การแพร่ระบาดสามารถกลับมารุนแรงได้อย่างรวดเร็วโดยหน้าที่หลักคือการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในอาทิตย์นี้หลังจากเมื่อวานเราก็พบกันวันนี้วันอาทิตย์เราก็มาพบกันอีกวันหนึ่งในรายการ Thailand แดนสยามนะครับโดยเนื้อหาสาระในวันนี้จะหนีเรื่องใดไปไม่ได้ถ้าหากจะไม่ได้พูดคุยกันเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องน้ำนะครับในปีนี้เป็นอีกปีนะครับที่เราก็เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยนักวิเคราะห์หลายท่านนะครับเขาก็วิเคราะห์กันมาว่าจริงๆไม่ใช่แค่ปีนี้แต่ว่าในปีต่อๆไป70 71 72 73ไปเรื่อยๆเลยเนื่องจากธรรมชาติมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากเอลนีโญจากลานีญาสภาวะอากาศแปรปรวนทำให้การคำนวณต่างๆเป็นไปได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีสิ่งที่รองรับนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกซึ่งประเด็นในเรื่องของเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสาธารณภัยนั้นเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงแต่วันนี้ผมขยับประเด็นไปไกลกว่านอกจากเราจะบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะนั้นเราควรที่จะทำอย่างไรกันบ้างมีนักวิเคราะห์นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักวิเคราะห์หลายท่านก็ให้ความเห็นในเรื่องของการสื่อสารว่าในการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะเรื่องฝนตกหนักจริงๆประเทศของเราไม่ได้ขาดเครื่องมือท่านผู้ฟังสิ่งที่ประเทศของเราขาดนั้นคือการผู้ที่เชื่อมโยงข้อมูลถ้าเกิดใช้ภาษาแบบวงการสื่อสารมวลชนในอดีตเขาจะมีคำว่าเกตคีเปอร์เกตคีเปอร์ก็คือคนที่เป็นประตูรองรับข้อมูลแล้วก็สื่อสารจากพี่น้องประชาชนแต่ว่าในอดีตช่องทางการสื่อสารจากสื่อสารมวลชนนั้นก็น้อยกว่านี้นะครับในทุกวันนี้เนี่ยทุกคนกลายเป็นเกตคีปเปอร์หมดแล้วแต่ทีนี้พอเป็นเกตคีปเปอร์จะมีความลุ่มลึกขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องนำไปตัดสินใจนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆจะแม้พอทุกวันนี้เราเปิดดูออนไลน์อ่ะคนนี้ก็พูดคนนี้ก็พูดคนนี้ก็พูดคนนั้นก็พูดปริมาณเยอะเออท่านผู้ฟังมีปริมาณมีจำนวนเยอะแต่ว่าผมยกเคสอย่างในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติเราจะเชื่อเกตคีปเปอร์คนใดได้บ้างเรื่องนี้น่าสนใจระหว่างเดี๋ยวเรื่องของการสื่อสารสาธารณะนั้นหรือว่าการบิดผันคำพูดไม่รู้ใช้คำว่าบิดผันได้หรือเปล่านะครับภาษาไทยเป็นภาษาที่ค่อนข้างเฉพาะถ้าเกิดเราเทียบกันกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็จะมีการเปิดโอกาสให้ตีความได้มากกว่าแต่ว่าภาษาไทยจะมีลักษณะของคำที่เป็นลักษณะที่เฉพาะและก็ชัดเจนการบริหารจัดการสาธารณภัยการบริหารจัดการภัยน้ำท่วมนั้นเรื่องของภาษาอาจจะมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวผมยกยอดไปก่อนนะครับช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์จริงๆผมบ่นเรื่องน้ำไปนิดหนึ่งแล้วนะครับในรายการเมื่อวานโดยเฉพาะคนที่อยู่ลำลูกกานะอย่างผมเนี่ยก็ยังมีสถานการณ์น้ำอยู่เพราะว่าลำลูกกาเป็นอำเภอในจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ในจังหวัดปทุมธานีนั้นนะครับก็จะติดทางฝั่งโซนลำลูกกาก็จะติดกับทางหนองจอกทางมีนบุรีทางบางกะปินะครับพวกแฟลตคลองจงคลองจันอะไรแบบนั้นเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันได้ในวันนี้นะครับก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมโดยเฉพาะมาตรการเยียวยานะท่านผู้ฟังหากท่านผู้ฟังท่านใดนะครับในเรื่องของมาตรการเยียวยาสำหรับท่านที่ประสบกับภัยพิบัติอุทกภัยจริงๆไม่อยากให้ท่านได้รับสิทธิ์นี้เลยนะครับผมพูดตรงๆเพราะว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้
ก็คือเราก็ต้องเดือดร้อนใช่ไหมท่านผู้ฟังเราต้องเดือดร้อนบ้านเราต้อง

สูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนนะครับรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนตามเงื่อนไขที่กำหนดนะท่านผู้ฟังโดยท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านใดที่ประสบกับสาธารณภัยประสบกับน้ำท่วมในเขตพื้นที่บ้านของท่านแล้วเข้ากับเงื่อนไขจริงๆถ้าเกิดพูดกันแบบบ้านๆเลยนะท่านผู้ฟังการที่จะเข้าเงื่อนไขบางทีเราก็ต้องไปเช็คก่อนเขาก็จะมีเงื่อนไขนะครับโดยวิธีการที่เราไปลงทะเบียนมี2ช่องทางก็คือท่านผู้ฟังสามารถลงทะเบียนในแอปพลิเคชันได้นะครับในแอปพลิเคชันทางรัฐนะท่านผู้ฟังไม่ว่าท่านจะถูกน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำขังนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเวลา8นาฬิกาหรือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐท่านก็สามารถยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านได้นะครับอบต.ของท่านหรือว่าเทศบาลลองติดต่อไปดูนะครับสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติผมจับประเด็นนะครับมาที่กรุงเทพมหานครก่อนเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกรุงเทพมหานครหนักมากจนทาง FM 92.5 MHz และคลื่นเครือข่ายที่รับสัญญาณของกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ในรายการที่เกี่ยวกับน้ำนะครับการบริหารจัดการภัยพิบัติมาตรการในการเยียวยากรุงเทพมหานครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังก็จะมีการเยียวยานะครับสามารถยื่นได้สะดวกนะครับโดยการเยียวยาที่รวดเร็วนะครับสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยท่านก็สามารถยื่นออนไลน์ได้นะครับยื่นออนไลน์ซึ่งการยื่นออนไลน์นั้นก็จะมีการดาวน์โหลดแบบคำร้องแนบภาพถ่ายความเสียหายบัตรประชาชนบัญชีธนาคารไอ้ตรงนี้นี่ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกันกับการที่ยื่นในแอปทางรัฐนะท่านผู้ฟังและอย่างที่2ก็คือที่สำนักงานเขตนะครับยื่นได้ตามปกติในสำนักงานเขตก็คือสำหรับเหมาะกับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะใช้ระบบออนไลน์นะครับในการยื่นเขาก็จะมีการปรับเพิ่มเพดานเงินช่วยเหลือทั้งนี้ก็จะตามระเบียบกระทรวงการคลังมีค่าซ่อมแซมบ้านจ่ายตามความเสียหายจริงเพิ่มเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพจ่ายความตามความเสียหายจริงเพิ่มเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทเงินปลอบขวัญบาดเจ็บ 2,300 บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายตรงนี้เป็นเรื่องของตัวเลขนะท่านผู้ฟังทั้งนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งจัดส่งอาหารปรุงสุกกว่า 300,000 ถึง 400,000 กล่องต่อวันร่วมกับภาคีและจัดส่งยังชีพจัดส่งถุงยังชีพแล้วกว่า 20,000 ถุงในพื้นที่ที่เข้าถึงยากและหากท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออาหารหรือสิ่งของจำเป็นก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกทม1555หรือแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูหรือช่องทางโซเชียลมีเดียของกทมได้ตลอด24ชั่วโมงช่องทางของกทมในช่องทางที่เป็นเพจ Facebook นะท่านผู้ฟังจริงๆไม่ต้องไปที่เพจกทมก็ได้ถ้าเกิดเราจะขยายนะครับพื้นที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงนะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเข้าไปในเพจของเขตของท่านนะท่านอยู่เขตไหนท่านก็ไปในเขตนั้นนะครับหรือท่านใดที่ไม่สะดวกก็สามารถโทรได้ที่เบอร์1555นะครับเขาก็สแตนด์บายตลอด24ชั่วโมง

0: โดยระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นภาพของทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่ช่วยกันประชาชนจิตอาสาที่ช่วยกันในยามยากเวลานี้เราต้องช่วยกันนะท่านผู้ฟังเราไม่สามารถทิ้งกันได้เพราะว่าบริเวณที่ถูกน้ำท่วมนั้นมีปริมาณน้ำท่วมที่สูงมากนะครับผมดูที่เขาไลฟ์สดอย่างนี้ท่านผู้ฟังเวลาเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมบางพื้นที่ขาดอาหารมาเป็นเวลานานนะครับมาเป็นเวลาชั่วระยะหนึ่งก็ต้องมีการเข้าไปเยียวยาซึ่งกันและกันนะครับในเวลานี้อันนี้ก็เป็นมาตรการในเรื่องของกรุงเทพมหานครแต่ว่าพื้นที่ใดนะครับอาจจะสงสัยว่าเอระบบประกันภัยพิบัติสุขภาพแห่งชาติ Active ในวันที่1ตุลาคมแต่ถ้าเกิดบ้านฉันเนี่ยเกิดน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำขังก่อนวันที่1ตุลาคมนี่จะต้องทำอย่างไรเข้าเกณฑ์ไหมเขาก็ยังมีนะครับนายกรัฐมนตรีอันนี้ท่านคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้บอกว่าน้ำสำหรับน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมก็จะยังได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเงินเยียวยาช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาททั้งนี้ก็ต้องดูที่คุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ในแต่ละพื้นที่และอันนี้เป็นรายละเอียดทั่วไปนะครับที่ท่านผู้ฟังลองเข้าไปติดต่อหน่วยงานใกล้บ้านของท่านในการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนและในอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ฟังเกิดอะไรขึ้นกรุงเทพมหานครต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักมากจะบอกว่าตกหนักมากได้ไหมก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่ตกต่อเนื่องกว่า48ชั่วโมง72ชั่วโมงฝนที่กรุงเทพมหานครเจอนั้นเป็นฝนมากกว่า300มิลลิเมตร300มิลลิเมตรนี่คือเยอะมากนะท่านผู้ฟังคิดเป็นปริมาณน้ำเนี่ยราว30ล้านลูกบาศก์เมตรโดยฝนก็ยังไปตกในพื้นที่เขตตะวันออกอีกนะครับออกไปทางเขตหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังนะครับเราก็จะได้เห็นข่าวที่สนามบินแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของเราภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะพูดผิดนะท่านผู้ฟังที่ชุลมุนวุ่นวายมากไปในสนามบินนะครับเกิดจากเรื่องของน้ำท่วมนี้นี่เองเจอฝน300มิลลิเมตรถือว่าเป็นฝนที่เยอะมากนะครับนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเขาก็บอกว่าฝนเนี่ยจริงๆเหมือนจะตกไม่หนักนะเพราะว่าบางทีเราตกถ้าเกิดทั้งวันใครอยู่กรุงเทพมหานครจะเห็นว่าฝนตกตลอดเวลาแต่ว่าบางช่วงก็ไม่ได้หนักแต่ก็ไม่ได้หยุดตกตลอดตกต่อเนื่องนะครับเป็นเช่นนั้นและตกต่อเนื่องเนี่ยเมื่อต้องรับมือกับเจ้าฝนที่ยังไม่หยุดสักทีแบบนี้นะครับก็ทำให้หลายพื้นที่เกิดอุทกภัยตอนนี้นะครับกรุงเทพมหานครโดยล่าสุดเขาก็ได้เปิดเผยแผนระบายน้ำเพื่อให้น้ำลดนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นการไหลของน้ำว่าจากพื้นที่ใดไปสู่พื้นที่ไหนบ้างที่สำคัญเลยนะครับก็คือการเร่งระบายน้ำในเขตมีนบุรีหนองจอกผ่านคลองแสนแสบนะครับโดยแนวทางของกรุงเทพมหานครนั้นเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำบางชันเป็นประมาณ 3.5 เมตรหลังระดับน้ำคลองแสนแสบด้านในเริ่มลดลงและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นเป้าหมายในการเร่งระบายน้ำในเขตพื้นที่มีนบุรีหนองจอกก็จะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่มีนบุรีหนองจอกเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำและช่วยให้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงทิศทางน้ำมีนบุรีหนองจอกนะครับเขาก็จะไปทางประตูระบายน้ำบางชันไปคลองแสนแสบแล้วก็จะไประบบระบายน้ำปลายทางอันนี้ก็คือทิศทางของมวลน้ำในการระบายนี้ต่อมานะครับแผนต่อมาของกรุงเทพมหานครก็คือการลดภาระคลองประเวศบุรีรมย์และเร่งระบายน้ำในพื้นที่ตอนล่างมีแนวทางก็คือเมื่อระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงจะทยอยผันและตัดน้ำจากคลองสาขาบางส่วนกลับเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงคลองประเวศบุรีรมย์ขณะเดียวกันต้องเร่งพร่องระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเปิดทางให้น้ำจากคลองสาขาและพื้นที่ตอนล่างระบายออกได้เร็วขึ้นเป้าหมายคือการลดภาระคลองประเวศบุรีรมย์และช่วยพื้นที่สะพานสูงลาดกระบังรวมถึงชุมชนและหมู่บ้านตามคลองสาขาให้สามารถระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นมันก็คือการบริหารน้ำเหนือและเขื่อนป่าสักไม่ให้ซ้ำเติมฝั่งตะวันออกนะครับเมื่อมีน้ำเหนือลงมาโดยวันนี้ในรายการไทยแลนด์ในสยามผมก็จะพูดถึงน้ำเหนือเช่นเดียวกันว่าให้ต้องเฝ้าระวังบางคนก็โอเคค่อนข้างโอเคคำว่าเฝ้าระวังนะท่านผู้ฟังแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าใช้คำว่าเตรียมรับมือไปเลยดีกว่าอันนี้มันก็เป็นคำที่ให้อารมณ์ที่อาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านผู้ฟังนะครับนั่นก็คือแผนของกรุงเทพมหานครซึ่งเขาก็เร่งระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกอาทิตย์ที่ผ่านมาผมขับรถกลับบ้านนะท่านผู้ฟังผมใช้เส้นทางรามคำแหงบ้านของผมอยู่ลำลูกกาผมออกรามคำแหงไปสุดรามคำแหงบริเวณหน้าแยกวัดแสนสุขนะครับเข้าเส้นนิมิตใหม่จะตัดออกคลอง7ลำลูกกาโอ้ตรงแยกวัดแสนสุขตอนวันพฤหัสบดีน้ำค่อนข้างน้ำยังมีขังอยู่บางช่วงแต่ว่ารถเล็กก็ขับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาเรามาจากเส้นรามคำแหงเนี่ยท่านผู้ฟังเราเลี้ยวขวาออกไปจะไปทางมีนบุรีเลี้ยวซ้ายหนองจอกเลี้ยวขวาออกไปทางหนองจอกออกไปทางฉะเชิงเทราทางนั้นท่านผู้ฟังโอ้น้ำยังเยอะอยู่เลยนะครับผมด้วยความที่ขับรถเล็กนะผมก็โอ้เราจะรอดไหมเนี่ยเราก็พยายามขับขวาสุดนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นคงเป็นพื้นที่ต่ำนะครับบริเวณแยกที่จะเลี้ยวขวาออกไปทางหนองจอกก็ลุ้นกันนะครับก็ลุ้นกันที่ผ่านมาในแผนของกรุงเทพมหานครเขาก็จะเร่งพร่องน้ำเร่งระบายน้ำในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกออกไปโดยเร็วที่สุดและฝนรอบใหม่มาแล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็พยากรณ์อากาศกันมาแล้วว่าฝนรอบใหม่มาแน่วันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะวันที่4ที่รายการไทยแลนด์แดนสยามของเราที่เรากำลังพูดคุยกันวันนี้ฝนมาแน่ตามพยากรณ์อากาศนะครับวันที่4ตุลาคมยาวไปเลย5วันรวมทั้งสิ้นก็คือวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8ฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วนะครับเราก็เตรียมรับมือจริงอันนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าเป็นฝนนะครับที่กินพื้นที่กว้างหลายๆจังหวัดต่างโดนฝนในระยะนี้นะครับเตรียมรับมือนะใช้คำว่าเตรียมรับมือนะครับท่านใดที่เสี่ยงต่อเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยท่านผู้ฟังขนของขึ้นที่สูงเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้เลยในอาทิตย์หน้าจากเรื่องของฝนนะครับมาที่เรื่องของน้ำเหนือเพราะว่าก็มีน้ำนะครับที่ไหลมาจากแม่น้ำหลายสายนะท่านผู้ฟังรวมทั้งสิ้นน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำหลายสายนี่ก็คือ3สาย3สายก็คือมีแม่น้ำปิงมีแม่น้ำน่านมีแม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำปิงมีปริมาณน้ำไหลลงมาสูงถึง 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตรแม่น้ำน่านมีปริมาณน้ำไหลลงมารวมกันถึง 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและแม่น้ำสะแกกรังมีปริมาณน้ำไหลลงมารวม500ล้านลูกบาศก์เมตรรวมทั้งหมดเป็น 3,400 ล้านลูกบาศก์เมตรท่านผู้ฟังมวลน้ำมาเยอะเหมือนกันนะครับมวลน้ำมาเยอะแต่ไม่เท่ากับปี54ปี54เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีที่เรียกได้ว่าน้ำท่วมในรอบ70ปีคือมันหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วก็ประกอบกับเจอพายุ5ลูกพร้อมกันโอ้โห54นี่คือหนักหนานะครับแต่ว่าปีนี้ก็ยังถึงจะไม่หนักเท่าแต่ก็ยังมีอยู่พอยังมีอยู่เราก็ต้องเตรียมการรับมือกับไอ้เจ้ามวลน้ํา 3,400 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยทางอธิบดีกรมชลประทานนะครับคุณวิทยาแก้วมีก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาพรวมในเรื่องของน้ำเหนือรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการมวลน้ำก่อนที่จะไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่มาจากแม่น้ำ3สายหลักจากทางเหนือเนี่ยแผนการรับมือของกรมชลประทานนะครับเขาก็มีแผนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางหลักพร้อมทั้งใช้ระบบชลประทานผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำในระดับหนึ่งก่อนจะทยอยระบายลงสู่อ่าวไทยตามลำดับเขาแบ่งแผนนะครับบริหารจัดการน้ำเป็น2 ส่วนก็คือในส่วนวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคม ในระยะเวลาเนี้ยท่านผู้ฟังเป็นช่วงที่น้ําทะเลหนุนสูงด้วยนะครับเมื่อน้ําทะเลหนุนสูงกรมชลประทานเขาก็ได้กําหนดเกณฑ์การระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมที่จะถึงในช่วงนี้แล้วนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ทางกรมชลประทานจึงเตรียมแผนปรับลดการระบายน้ำลงจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้เดิมนะครับเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งอีกด้วยสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อน้ำมาแล้วท่านผู้ฟังจะมีการระบายน้ำอย่างไรโดยทางกรมชลประทานเขาก็จะมีการจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็คือการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี43นี่อยู่จังหวัดชัยนาทนะท่านผู้ฟังที่อัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมการผ่านน้ำเข้าฝั่งตะวันออก245ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและฝั่งตะวันตกอีก349ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในตรงนี้นะครับก็แสดงถึงระบบชลประทานที่ใช้ระบบอย่างเต็มกำลังในการหน่วงน้ำซึ่งถือเป็นอัตราการระบายที่ส่งผลให้พื้นที่คอขวดและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประกอบด้วยสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังตรงนี้นะครับชาวสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีพร้อมรับมือนะครับและหน่วยงานภาครัฐด้วยหน่วยงานภาครัฐซึ่งผมเชื่อว่าในสถานการณ์นี้เมื่อน้ำมามากนะครับต้องบริหารจัดการในพื้นที่ของท่านและหรือว่าท่านที่เป็นพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นะครับท่านสามารถติดต่อสื่อสารจากกับกำนันผู้ใหญ่บ้านกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ของท่านในการบริหารจัดการน้ำในตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างว่าจังหวัดเหล่านี้นะครับเป็นจังหวัดพื้นที่ลุ่มซึ่งจะเป็นจังหวัดที่มีน้ำไหลท่วมทุกปีแต่ที่นี้ถ้าเกิดน้ำมาเยอะกว่าเดิมเนี่ยก็ต้องมีการบริหารจัดการมีการยกของขึ้นที่สูงมีการเตรียมความพร้อมและต่อมาคือการเร่งระบายน้ำนะครับมีการลดระดับน้ำในเขื่อนที่เกินความจุนั่นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนแก่งกระจานจะต้องมีการวางแผนระบายน้ำอย่างเป็นขั้นตอนร่วมกับการแจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำล่วงหน้าอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนต่อมาครับคือการบริหารจัดการทุ่งรับน้ำและการสูบระบายโดยได้เร่งติดตั้มและเดินเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำในจุดคอขวดพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านสถานี C29Bโดยมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรกรทางกรมชลประทานและหน่วยงานท้องถิ่นต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่แปลงนาปีที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันข้าวเน่าเสียพร้อมวางแผนเร่งสนับสนุนเครื่องจักรช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวหลังน้ำลดอีกด้วย ตรงนี้ก็เป็นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางกรมชลประทานเขาก็ได้สื่อสารมาว่าจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นบ้านของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้นะครับติดมาเลยตั้งแต่อยุธยาปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนะครับไปจนเรื่อยไปนี่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการรับน้ำสิ่งที่ควรทำตอนนี้คืออะไรท่านผู้ฟังเมื่อมีมวลน้ำมานะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือตั้งศูนย์ช่วยเหลือในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับอย่างจังหวัดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เตรียมความพร้อมนะครับมีการผันน้ำต่างๆแล้วก็รอดูนะครับรับฟังข่าวสารในพื้นที่เรื่อยๆนะครับโดยการสื่อสารจากหน่วยงานภาครัฐในสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ของอุทกภัยเราก็ต้องติดตามดูด้วยในอาทิตย์หน้าเมื่อมีฝนนะครับฝนจากทางภาคเหนือในตอนนี้นะครับลดลงแต่ว่ามวลน้ำก็ยังอยู่เมื่อมวลน้ำก็ยังอยู่เราก็ต้องติดตามรับมือนะครับในสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ ในช่วงแรกของรายการ Thailand แดนสยามเล่าข่าวในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของน้ำก็พูดถึงเรื่องของฝนที่ตกเจอฝนหนักมากนะครับกรุงเทพมหานครรวมถึงจะเจอน้ำอีกระลอกหนึ่งอีกในภาคกลางเนี่ยในพื้นที่ลาบลุ่มภาคกลางจะเป็นอย่างไรในอาทิตย์หน้าเตรียมพร้อมเราก็เตรียมพร้อมไว้นะครับในสถานการณ์นี้เดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงที่สองของรายการครับ
1: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
2: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
4: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ท่านกำลังรับฟังรายการThailand แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการผมก็จะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งผมว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังและในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราจะมีการสื่อสารอย่างไรเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงเป็นวงกว้างมากๆนะครับและหนึ่งในโต้โผที่ชูประเด็นนี้ขึ้นมาก็คืออาจารย์ศาสินเฉลิมลาภนะครับนักวิชาการอิสระซึ่งอาจารย์ศาสินผมตาม Facebook อาจารย์ศาสินมาตั้งแต่ก่อนฝนจะตกในกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ก็บอกต้องเฝ้าระวังไม่ใช่เฝ้าระวังนะเตรียมรับมืออาจารย์ใช้คำว่าเตรียมรับมือนะครับและรวมทั้งอาจารย์ก็ไปออกหลายๆช่องนะครับให้ความรู้ให้ข้อมูลกันโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารผมไปอ่าน Facebook ผมก็เห็นว่าคือจริงๆการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงเกิดภัยพิบัตินี้เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าโดยปกติการสื่อสารเราใช้ภาษาราชการเพราะว่าหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานที่ก็ใช้ภาษาราชการในการสื่อสารกันอยู่แล้วท่านผู้ฟังแต่ทีนี้เมื่อบางทีใช้ภาษาราชการแล้วคนในราชการเองอาจจะเข้าใจแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการราชการอาจจะงงๆว่าภาษานี้คืออะไรเฝ้าระวังคืออะไรเฝ้าระวังอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เลยได้ให้ความเห็นว่าใช้ภาษาที่คิดออกหน่อยคืออย่าไปคิดในเชิงที่ว่าเราทำข่าวให้ผู้ให้คนที่ให้ฝนอ่านให้ฟ้าให้ฝนอ่านภาษามันจะคนละแบบแต่ว่าต้องเขียนให้คนอ่านอย่างเช่นฝนจะตกวันที่4เตรียมเลยไหมเราเตรียมเอารถย้ายรถจากบ้านของเราขึ้นไป ย้ายไปบนที่สูงย้ายไปบนทางอะไรก็ตามหรือว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่มีสัตว์เลี้ยงใดๆนะครับย้ายเลยเอ้ยพื้นที่นี้ย้ายเลยคือไม่ต้องบอกเฝ้าระวังเพราะคำว่าเฝ้าระวังนั้นแต่ละบ้านแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันอีกผมฟังแล้วผมก็รับมาเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งแต่ข้อมูลอีกชุดหนึ่งเขาก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจเช่นกันท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจริงๆเรื่องแบบนี้ต้องเป็นเรื่องในพื้นที่คือต้องเป็นการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยคือต้องเป็นเรื่องของเขตและเป็นเรื่องของอบต.เป็นเรื่องของอบจ.เป็นเรื่องของจังหวัดเป็นเรื่องของเทศบาลคือเป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่นั้นๆเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้รู้พื้นที่ขนาดนั้นแต่ละพื้นที่กรมรู้แบบกว้างๆรวมๆแต่ว่าในแต่ละพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ลุ่มตรงนี้มีน้ำขังบ่อยตรงนี้มีชุมชนเยอะตรงนี้มีที่เลี้ยงสัตว์ตรงนี้จึงเป็นการสื่อสารที่ทางพื้นที่เนี่ยจะต้องเอาไปขยายอีกทีและสื่อสารให้เป็นภาษาคนถ้าเกิดพูดกันตรงๆนะท่านผู้ฟังพูดกันแบบเข้าใจง่ายนะครับสื่อสารให้เป็นภาษาคนผมมองว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าล่าสุดพอหลังจากที่มีสถานการณ์หนักๆในกรุงเทพมหานครนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ใช้ภาษาที่ซอฟลงไม่ใช่ซอฟลงใช้ภาษาที่ง่ายๆเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผมลองอ่านคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับเมื่อมีแอคเคาท์ผู้คนต่างๆมาคอมเมนต์เขาก็ให้กำลังใจทางกรมอุตุนิยมวิทยาและผมเชื่อว่าจะให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่พยายามที่จะใช้ภาษาในวิกฤตนี้ผมก็มาคิดเราพยายามหาจุดที่อยู่ตรงกลางนะท่านผู้ฟังว่าภาษาแบบใดเนี่ยมันจะเหมาะสมมากที่สุดภาษาแบบใดมันจะเหมาะสมมากที่สุดผมก็คิดไปคิดมาของผมนะจริงๆแล้วการใช้ภาษาเนี่ยเราต้องอิงจากเนื้อหาที่เราสื่อสารก่อนใช่ไหมท่านผู้ฟังมีหลักวิชาการอะไรไหมแต่ทีนี้เมื่อมีหลักวิชาการอะไรเราอาจจะแปะหลักวิชาการแล้วเราก็ใช้ภาษาโปรยหัวโปรยหัวในภาษาที่เข้าใจง่ายคนอ่านแล้วเอ๊ะคนอ่านแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนผมตามกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงที่เขาเปลี่ยนการสื่อสารใหม่รูปแบบใหม่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วผมก็มองดูนี่หน่วยงานไหนเนี่ยพอมองไปเอ้ากรมอุตุนิยมวิทยาสื่อสารแบบนี้แต่ผมก็ชื่นชมนะครับชื่นชมในการเปลี่ยนแปลงซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์จากข่าวเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันกับทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยซึ่งก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีคิดในการสื่อสารครั้งนี้แต่ทีนี้ในวาระต่อไปในการที่จะดูแลพื้นที่หรือว่าสื่อสารในภาวะวิกฤตในส่วนกลางถ้าเกิดเป็นกรมเป็นกระทรวงเป็นหน่วยงานที่อยู่ในส่วนกลางอาจจะไม่พออาจจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่ทีนี้ผมมองว่าหน่วยงานภาครัฐของเรากำลังเปลี่ยนผ่านกำลังเปลี่ยนผ่านวิธีคิดผู้คนการใช้ภาษาการเข้าใจผู้คนอิทธิพลของวิธีระบบแนวคิดอะไรทั้งหลายแหละคือหน่วยงานราชการกำลังเปลี่ยนระบบภาครัฐกำลังเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการสื่อสารผมมองว่ายังไงก็เปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังทรานส์ฟอร์มตัวเองนะครับกำลังเปลี่ยนผ่านซึ่งถ้าเกิดฟังรายการไทยแลนด์ดันสยามมาในท่านผู้ฟังจะเห็นว่าผมนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของประเทศของเราเดี๋ยวเรื่องไฟฟ้า PDP 2026เดี๋ยวเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเดี๋ยวเรื่องการเงินการลงทุนทั้งหมดนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนผ่านทั้งสิ้นรวมถึงวิธีการสื่อสารอีกด้วยการสื่อสารจะสื่อสารอย่างไรเราดูที่ผลลัพธ์ถ้าสื่อสารแบบนี้แล้วผลลัพธ์คนเข้าใจคนตระหนักคนเตรียมพร้อมได้ทันทีอันนั้นไม่ว่าจะสื่อสารอย่างไรสื่อสารไม่เถอะสื่อสารแล้วผู้คนมีการเตรียมพร้อมรับมือมีสติที่จะเจอกับสถานการณ์ นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าพูดถึงนะครับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอีกท่านหนึ่งที่ผมตามนะครับนอกจากอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภผมยังตามดร.วัฒนากันบัวนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศของประเทศไทยผมมาเข้าไปใน Facebook ของท่านท่านก็จะให้ข้อมูลของท่านนะรวมถึงผมไปเจอโพสต์หนึ่งของท่านนะครับซึ่งท่านก็พยายามที่จะแปลตัวเลขในช่วงแรกของรายการ Thailand ในสยามท่านผู้ฟังจะฟังแล้วทำไมวันนี้มันตัวเลขมันเยอะจังนะจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบตัวเลขหรอกนะครับท่านแต่ว่าผมก็เรียนคณิตศาสตร์อะไรก็เรียนตกอะนะเกรดเกิดอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับตัวเลขผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกเวลาบวกลบคูณหารแต่ว่าถ้าเกิดพูดเรื่องน้ำเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องตัวเลขบ้างแต่ก็พยายามที่จะพูดตัวเลขให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าฟังตัวเลขแล้วมันก็คงเบื่อนะก็พยายามที่จะแปลตัวเลขนี้เนี่ยมันเท่ากับน้ำประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไปเจอโพสต์ของดร.วัฒนากันบัวนะครับซึ่งท่านก็แปลให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านโพสต์ของดร.วัฒนาในเรื่องของแปลงเลขมิลลิเมตรฝนตก300มิลลิเมตรนี่มันประมาณเท่าไหร่มันเป็นตัวเลขอะนะแล้วมันเท่าไหร่มันครึ่งขาไหมมันถึงเข่าไหมมันถึงหน้าอกถึงคอไหมอย่างนั้นนะครับผมก็พยายามที่จะแปลงซึ่งตรงนี้นะครับโดยดร.วัฒนากันบัวนะครับท่านก็บอกว่าการเข้าใจหลักการคำนวณมวลน้ำฝนและการไหลสะสมของน้ำแบบง่ายๆนั้นก็จะช่วยให้ทุกครอบครัวสามารถประเมินภัยพิบัติรอบตัวและเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีโดยการแปลงตัวเลขมิลลิเมตรให้เป็นมวลน้ำที่มองเห็นได้ความหมายของตัวเลขมิลลิเมตรในทางอุตุนิยมวิทยามีหลักคิดพื้นฐานที่ตรงไปตรงมาคือฝนตก1มิลลิเมตรเท่ากับมวลน้ำ1ลิตรนะท่านผู้ฟังเทลงบนพื้นที่1ตารางเมตรขนาดกว้าง1เมตรยาว1เมตรเนี่ยนะน้ำ1มิลลิเมตรเท่ากับมวลน้ำ1ลิตรเทลงบน1ตารางเมตรอันนี้เขาเรียก1มิลลิเมตรเมื่อเกิดยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและมีการเตือนภัยฝนตกหนักมากระดับ100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าจะมีมวลน้ำมากถึง100ลิตร100ลิตรเท่ากับเท่าไหร่เผื่อไม่ต้องไปแปลงบัญญัติไตยงไตยางกันนะครับเทียบไปเห็นเป็นภาพเลย100ลิตรเท่ากับขวดน้ำดื่มขนาดใหญ่ประมาณ66ขวดเทลงมาอัดแน่นในพื้นที่1ตารางเมตรโอ้น้ำมันต้องเยอะมากนะในพื้นที่แค่นั้นแล้วน้ำ66ขวดน้ำ1ลิตรยังเยอะเลยอันนี้66ลิตร66ขวดโอ้โหลองจินตนาการดูนะครับและพื้นที่ที่อยู่ใน1ตารางเมตรนะครับลองพื้นที่เราลองคิดเป็นพื้นที่หมู่บ้านหรือพื้นที่เกษตรกรรมที่มวลน้ำฝนที่ตกลงมาทั้งหมดจะมีปริมาณน้ำมหาศาลหลายล้านลิตรภายในเวลาเพียงวันเดียวนะครับต่อมาคือมักจะมีคำถามที่เกิดขึ้นเสมอคือฝนตกแค่100มิลลิเมตรหรือถ้าเกิดแปลงเป็นเซนติเมตรเนี่ยก็คือ10เซนติเมตรแต่ทำไมระดับน้ำท่วมหน้าบ้านถึงสูงกว่านั้นตก100มิลลิเมตรหน้าบ้านฉันเนี่ยแทนที่จะท่วมแค่10เซนติเมตรแต่ว่าดันท่วม50เซนติเมตรเฉยเลยอันนี้ก็ต้องดูพื้นที่ของท่านด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาฝนตกพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่นะครับอยู่เป็นพื้นที่ที่เฉพาะเขามีระบบการคำนวณก็คือตัวอย่างเช่นในชุมชนแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำคิดเป็น1ใน5ของพื้นที่ทั้งหมดและเมื่อมีฝนตกสะสม100มิลลิเมตรมวลน้ำจากพื้นที่ที่สูงอีก4ส่วนก็จะไหลมารวมกันนะพื้นที่ลุ่มต่ำท่านผู้ฟังลองคิดว่าเป็นแอ่งพื้นที่ของท่านเป็นสี่เหลี่ยมและมีแอ่งอยู่แอ่งหนึ่งซึ่งเป็น1ใน5ของสี่เหลี่ยมนั้นและเมื่อฝนตกมาคือโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์น้ำก็จะไหลลงที่ต่ำนั่นคือน้ำจะไหลลงจากพื้นที่ที่เป็นในส่วน4ส่วน5เนี่ยมาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็น1ใน5ของพื้นที่นั้นท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็เลยเอ้ยทำไมหลักการคำนวณที่ชโลธรนำมาให้แค่ลองคิดลองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เท่ากันอ๋อเพราะว่าลักษณะพื้นที่ก็เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกในแต่ละที่อันนี้ก็ต้องดูในแต่ละพื้นที่ของบ้านท่านนะครับต่อมานะครับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถใช้ตัวเลขการคาดการฝนตกสะสมใน24ชั่วโมงมาประเมินระดับน้ำและการเตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ฝนตกหนัก35ถึง90มิลลิเมตรเทียบเท่ากับมวลน้ำ35ถึง90ลิตรต่อตารางเมตรพื้นที่ลุ่มต่ำหรือแอ่งรับน้ำอาจมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ15ถึง30เซนติเมตร15ถึง30เซนติเมตรระดับไหนท่านผู้ฟังก็คือระดับตาตุ่มถึงครึ่งแข้งนั่นเองถ้าเกิดได้เห็นเป็นภาพง่ายๆพอน้ำถึงระดับนี้เราระวังอะไรบ้างเราระวังเส้นทางสัญจรและเศษขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำอันนี้คือในหมวดฝนตกหนักต่อมาฝนตกหนักมากหนักกว่านั้นอีกถ้าเกิดฟังพยากรณ์อากาศเที่ยงนี้ที่ผู้ประกาศข่าวอ่านเขาจะมีการอ่านพยากรณ์อากาศมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะทีนี้คำว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเราอธิบายเป็นภาพฝนตกคำว่าฝนตกหนักก็คือระดับตาตุ่มถึงครึ่งแข้งคำว่าฝนตกหนักมากก็คือระดับหัวเข่าแล้วฝนตกหนักมากก็คือระดับ90ถึง150มิลลิเมตรท่านผู้ฟังสูงถึงระดับหัวเข่าพอน้ำถึงระดับหัวเข่าเราเตรียมพร้อมอะไรบ้างเราดูและควรรีบยกรถยนต์ยกสิ่งของยกเครื่องใช้ไฟฟ้าบางทีน้ำอาจจะยังไม่ถึงแต่มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีกอันนี้คือในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากถึงหัวเข่านะท่านผู้ฟังต่อมาคือสีแดงแจ๋เลยคือฝนตกระดับวิกฤตอันนี้คือระดับสูงสุดระดับวิกฤตเนี่ยผมดูพยากรณ์อากาศผมอ่านพยากรณ์อากาศมาผมก็ยังไม่ค่อยเจอคำนี้นะส่วนมากจะเจอคำว่าฝนตกหนักและฝนตกหนักมากแต่ฝนตกระดับวิกฤตนี่เป็นอย่างไรฝนตกระดับวิกฤตก็คือถึงระดับเอวและระดับอกและโอ้ยแต่อย่างว่าน้ำท่วมระดับเอวระดับอกเนี่ยมันก็วิกฤตแล้วท่านผู้ฟังนะครับก็คือฝนตกมากกว่า150มิลลิเมตรขึ้นไปและระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำอาจพุ่งสูงเกิน1เมตรพอ1เมตรด้วยความสูงของคนนะท่านผู้ฟังระดับเอวระดับอกตรงนี้เราอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วท่านผู้ฟังก็ต้องเตรียมแผนอพยพย้ายสัตว์เลี้ยงย้ายทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านนะครับพร้อมที่จะทำทุกอย่างแล้วก็พร้อมตัดระบบไฟฟ้าทันทีเรื่องไฟฟ้านี่สำคัญมากสำหรับการย้ายหนีน้ำท่วมทีนี้การเตรียมรับมือของประชาชนผมพยายามที่จะเน้นเรื่องของข้อมูลในการเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ผมก็ไม่สามารถที่จะเห็นในทุกพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันได้แต่ก็พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลให้เข้าถึงทุกท่านให้ได้มากที่สุดนะท่านผู้ฟังผมก็เลยย้ำเดี๋ยวย้ำอีกแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าย้ำอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็พูดรับมืออาทิตย์หน้าก็พูดรับมืออาทิตย์นี้ก็ยังพูดรับมือนะครับก็อยากให้เป็นข้อมูลที่ฟังและจนฝังใจไปเลยคือเวลาเกิดเหตุการณ์ถ้าเกิดต้องเผชิญเหตุเนี่ยกล้ามเนื้อทำงานโดยอัตโนมัตินะถ้าเกิดใช้ภาษาแบบนักกีฬากล้ามเนื้อทำงานโดยอัตโนมัติรู้เลยว่าต้องหยิบจับอะไรอย่างนั้นการเตรียมรับมือของพี่น้องประชาชนนะครับท่านสังเกตจุดต่ำสุดของบ้านและชุมชนเพื่อประเมินทิศทางการไหลของน้ำต่อมาเก็บเคลียร์ทางน้ำไหลนะครับตรวจสอบท่อระบายน้ำของบ้านไม่ให้มีสิ่งอุดตันต่อมาเตรียมกระสอบทรายหรือเครื่องสูบน้ำในจุดที่ประเมินแล้วว่ามวลน้ำจะไหลมารวมกันต่อมายกของขึ้นที่สูงล่วงหน้าไม่ต้องรอให้น้ำเริ่มท่วมขังเพราะมวลน้ำจากฝนตกหนักมากจะเพิ่มระดับสูงอย่างรวดเร็วทั้งนี้การเข้าใจและหลักการประเมินมวลน้ำฝนและการไหลสะสมลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำจะช่วยให้ทุกภาคส่วนและประชาชนสามารถอ่านเตือนภัยสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำและปกป้องชีวิตรวมถึงทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็พยายามที่จะอธิบายเป็นภาพให้เห็นง่ายๆนะท่านผู้ฟังคำว่าฝนตกหนักมากทั้งนี้ก็ต้องเอาไปบวกลบคูณหารกับพื้นที่ของบ้านท่านอีกซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ลุ่มต่ำระดับฝนก็อาจจะ เป็นภาพที่อย่างที่ผมได้อธิบายไปก็คือถึงครึ่งแข้งแต่ว่าบางบ้านของบางท่านนะครับฝนตกหนักฝนตกหนักนี่ก็ท่วมถึงเอวแล้วนะไม่ต้องถึงหนักมากหรือฝนตกวิกฤตก็ต้องดูพื้นที่ของท่านด้วยลองดูแล้วลองคำนวณสิ่งนี้สำคัญมากนะครับการคำนวณพื้นที่บ้านของท่านโดยเฉพาะในอนาคตที่ประเทศไทยของเราจะต้องรับมือกับวิกฤตเรื่องน้ำทุกปีเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเนื่องจากภาวะโลกร้อนหลายๆเรื่องรวมกันแต่เราก็ต้องอาศัยอยู่นี่คือบ้านของเรานะท่านผู้ฟังเราจะไปอาศัยอยู่ไหนก็อาจจะไปอาศัยที่อื่นได้แต่ว่าคือที่นี่ก็บ้านของเราประเทศไทยเป็นบ้านของเราเราอยู่นี่เราอยู่ติดริมน้ำมาตั้งแต่สมัยโบราณมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่ป้าน้าอาชุมชนของเราอยู่ตรงนี้แล้วจะให้ย้ายไปไหนที่นี้เมื่อบ้านของเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องหาวิธีการอยู่กับน้ำนะครับส่วนหนึ่งก็คือการบริหารจัดการของภาครัฐด้วยซึ่งก็จะมีคอมเมนต์มีการแนะนำมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ว่ากันไปนะท่านผู้ฟังแต่โดยตัวเราเนี่ยโดยความเป็นปัจเจกของตัวเราเราต้องมีการเตรียมการเรามีการรับมือเราต้องเข้าใจแล้วว่าโลกในปัจจุบันเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการรับมือมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอสำหรับข้อมูลนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะเห็นเป็นภาพนะท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปใน Facebook ของดร.วัฒนากันบัวได้นะครับซึ่งท่านดร.นั้นก็มี generate AI นะเป็นภาพให้เห็นเป็นข้อมูลได้ง่ายๆเลยทุกวันนี้เวลาจะทำภาพอะไรทำเป็น AIสามารถเข้าใจได้ง่ายมากแล้วก็ภาพก็น่ารักมากนะครับน่ารักมากดร.วัฒนากันบัวนะครับได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้การสื่อสารในภาวะวิกฤตรวมถึงคำการใช้คำต่างๆการแปลงคำคำนี้ก็คือภาพแบบไหนน้ำท่วมระดับไหนนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากท่านนะครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากโดยเฉพาะในเวลาที่เราต้องการข้อมูลนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนต้องการข้อมูลที่บอกได้เลยว่าอ่ะตรงนี้ท่วมพอตรงนี้ท่วมเนี่ยเราก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมพอเตรียมความพร้อมนั้นมันก็จะนำไปสู่มาตรการอื่นๆต่อไปอย่างไรก็ตามในวันนี้นะครับพื้นที่ใดที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือภาคตะวันตกภาคตะวันออกผมไม่ได้ลืมท่านแต่อย่างใดนะครับผมพูดส่งกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เผชิญกับสถานการณ์ในวิกฤตนี้นะครับเราคนไทยอย่างไรก็ตามเราจะช่วยเหลือกันนะครับเราจะเยียวยากันมีอะไรเราพร้อมประชาสัมพันธ์เราเป็นหน่วยสื่อเป็นทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็พร้อมที่จะสื่อสารพร้อมที่จะพูดคุยเป็นอีกหนึ่งกำลังนะครับในการช่วยเหลือในการเป็นที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนช่วงท้ายของรายการนะครับเตรียมรับฟังข่าวภาค12นาฬิกาซึ่งผมเชื่อว่าก็หนีไม่พ้นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของอุทกภัยเดี๋ยวติดตามรับฟังกันครับชโลธรจัญญาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
5: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจัญญา
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและซาอุดีอาระเบียยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยได้รับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นายณัฐวุฒิแดงดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนจึงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพ ประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการกำจัดผักตบชวาและขยะมวลฝอยบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกซึ่งนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานมีการใช้บล็อกปูนกั้นผักตบชวาแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงจึงต้องพิจารณาขนาดของบล็อกปูนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ำโดยเบื้องต้นปัญหาผักตบชวาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนันทิกาคิปาโลรายงาน
0: โดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
3: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะมณิศสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ทำการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝน
4: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: ด้านจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้หลังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรง
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกสะสมพร้อมกำชับในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือรวมถึงศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับหากมีความจำเป็นส่วนประชาชนขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึงในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมมีการคาดการสถานการณ์ฝนจะตกหนักในลักษณะคล้ายกับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำท่วมขังสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยจะต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและจะส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้สามารถเข้าพักพิงและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังให้หน่วยงานที่ดูแลด้านพืชประมงปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์การจัดเตรียมหญ้าและพืชอาหารสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการให้คำแนะนำลดความเสียหายด้านพืชและสัตว์น้ำพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EMBOL แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อในกรณีที่น้ำท่วมขังนานเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นชาวนันมาลีรายงาน
0: ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคม2569ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำ
7: น้ำที่ปล่อย 2,500 ลูกบาศก์เมตรก้อนแรกไหลมาถึงกทม.แล้วไหลออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วระดับน้ำสูงสุดจะมีเท่านี้ครับเราจะเห็นว่ามันไม่ล้นคันมันก็จะไม่ล้นอย่างนี้ต่อไปครับในข้อมูลอย่างเชิงบริหารนะครับเพราะว่ากรมชลจะพยายามรักษาน้ำไม่ปล่อยให้สูงกว่านี้ถ้าไม่มีฝนทางตอนเหนือมาเพิ่มซึ่งน้ำทางตอนเหนือตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กรม

0: 8ตุลาคมนี้โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางระดับน้ำนครสวรรค์ลดลงแต่ยังคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสแกกลางไหลเข้ามาสมทบคาดว่าอีก 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสแกกลางจะลดลงช่วยให้ปรับการระบายน้ำให้คงที่ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าและไหลออกเท่ากันระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอยุธยาและแม่น้ำน้อยอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรในวันนี้สำหรับสถานการณ์น้ำตอนล่างบริเวณปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการปริมาณน้ำที่ไหลจะไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากระดับคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำค่อนข้างมากแต่อาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชายแม่น้ำหรือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำส่วนลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้า45ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายออกเท่ากันเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่กว่าร้อยละ95ยังรองรับน้ำได้อีก700ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแม่น้ำแม่กลองปริมาณน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่กว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ได้เร่งระบายน้ำขังจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณอำเภอเมืองบางขุนทีและอำเภออัมพวาและต้องเฝ้าระวังจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีฝนตกหนักระยะนี้อาจส่งผลให้เขื่อนแก่งกระจานต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เพื่อรับมืออย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกคาดเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังและเขตสายไหมคืนสู่สภาวะปกติภายใน2วัน
2: นายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสายไหมสะพานสูงและลาดกระบังโดยเฉพาะพื้นที่เคหะล่มเกล้าซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำลงได้แล้ว 30-60 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเหลืออยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรทางนี้ได้มีการเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มเครื่องสูบน้ำส่งผลให้สามารถระบายน้ำออกจากเคหะล่มเกล้าได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันในการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศและสะพานสูงได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและใช้เรือผลักดันน้ำในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้นและเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำอีก50เซนติเมตรส่วนเขตสายไหมยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากรับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีผ่านคลอง6วาสายล่างประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้คลองลำลูกกาและคลองพระยาสุเรนแต่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และคาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน2วันปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 35,800 รายซึ่งได้แก้ปัญหากรณีประชาชนไม่พบตัวเลือกเขตพื้นที่ในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งจัดการกระเป๋าตกค้างให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
3: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,000

0: 400ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทประเมินเคลมจ่ายภายใน15วันนายสมพรสืบถวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thainetcatศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทยดีระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
2: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันไทยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
1: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิม
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
4: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรี และยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชทวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเซามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงการซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซล่าเซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับม.อ.ก.เพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนม.อ.ก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสม.อ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7: แผงโซลาร์เซลล์ที่ท่านจะนำเข้ามาในประเทศไทยนั้นถ้าหากว่าได้มาตรฐาน IEC อยู่แล้วท่านเอาเซอร์ติฟิเคตตัวนั้นมาให้ทางสม.อ.ดูครับแล้วเราจะขึ้นทะเบียนม.อ.ก.ให้ท่านภายในเวลาไม่เกิน5วันนะครับไม่ต้องมีการทดสอบสินค้าใดๆไม่ต้องมีการไปตรวจสอบที่โรงงานเพราะเราถือว่ามาตรฐานของ IEC นั้นคือได้มาตรฐานของม.อ.ก.ของประเทศไทย
1: พร้อมกันนี้ในเดือนตุลาคมนี้สม.อ.เตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการขณะเดียวกันทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธวิถีโค้งและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวขณะที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซีเราะของกลุ่มกบฏฮูตีรายงานว่าเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในกรุงซานาของเยเมนถึง26ครั้งแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดครองพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้สุดของทะเลแดงสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจัดการกับเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำที่ละเมิดมาตรการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซในช่วง5วันที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดให้สัญจรผ่านได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐก็ตามทั้งนี้อิหร่านเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซหลังสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยห้ามเรือของสหรัฐและอิหร่านขออภัยครับและอิสราเอลรวมถึงเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งและดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันอิหร่านส่งผลให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริดและอีกหลายเมืองทั่วสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติสเปนคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยทั้งนี้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัย ที่ให้ต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติและจำกัดการขับไล่ผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านสเปนลงมติคว่ำมาตรการดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสจะสามารถบริหารประเทศต่อไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2570หรือไม่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกันยายนกว่า2เท่าซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับปกติทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดน้อยที่สุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาประกอบกับแนวฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหยุดนิ่งซึ่งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีคาดการว่าในเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีแสงแดดมากกว่าปกติต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้จอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าการได้1เหรียญทองถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจมาเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเป้าหมายในโอลิมปิกเกมทั้งลอสแองเจลิส2028และออสเตรเลียในปี2032
10: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสัก1เหรียญทองครับก็ถึงเป้าหมายแล้วแล้วก็เป็นของภูมิเช่ก็มา2คน1เหรียญเงินทองแดงก็ความสําเร็จจริงๆครับแล้วก็ต่อสู้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับของเราก็ต้องพยายามพัฒนาก็หลังจากเป็นเทนนิสครับแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับต้องสเตปไบสเตปครับอีก2ปีที่เอเดถึงไหมก็ไม่แน่ครับแต่ว่าพยายามเต็มที่อีก6ปีที่ออสเตรเลียครับซึ่งก็คิดว่าก็มั่นใจว่าทันครับแต่ว่าผมรู้สึกก็ต้องทำให้เวลานิดนึงครับ
9: การแข่งขันเรือใบเกิลดิงกี้คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกลมแข่ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันยูยิตูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนดิเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตูไทยอีกด้วยด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยล์รุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมิลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนไอฮิวฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัทการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นเดียวกันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับเวียดนาม1-2เซต 11-15 17-15 และ11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอันดับ2ร่วม3คนต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินโดยรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจีนผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาอยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบอันดับ5ร่วมขณะที่พัชระจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ15ร่วมและณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาอันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาโดยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7 18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตรายการ ISU จูเนียร์กลางปีสนามกรุงลูบิยาน่าประเทศโซโลวีเนียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยทำคะแนนในรอบช็อตโปรแกรมได้ 83.67 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งอีก 150.06 คะแนนรวมเป็น 233.73 คะแนนคว้าอันดับ1และเหรียญทองไปครองพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และยังผ่านเข้าสู่การแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีไฟนอลอีกด้วยการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A3 สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษระเบิดฟอร์มโหดบุกไปถล่มเอาชนะโครเอเชียถึงถิ่น7ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนเต็มได้อย่างสวยงามส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลก2026ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ1เก็บชัย3นัดรวดมี9แต้มเต็มนำจากฝูงกลุ่มส่วนทัพทรีไลออนมี6แต้มตามมาเป็นรองจ่าฝูงอันดับ3โครเอเชียมี3แต้มส่วนเช็กแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มรั้งบ๊วยกลุ่มปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่า
12: ทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 12:44 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามความข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยะโสธรกาฬสินธุ์101อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาไชนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือใบขอใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านผู้ฟังครับในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นั้นกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแนะนำสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำคลองเชิงเขาหรือพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมหากได้รับแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันควรเริ่มเตรียมการไม่ควรรอจนระดับน้ำเริ่มสูง 2. เตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นไปไว้ในบริเวณที่สูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เอกสารสำคัญอาหารยาเครื่องมือและของมีค่าในส่วนของโรงงานหรือสถานประกอบการควรให้ความสำคัญกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมีที่อาจได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำครับ 3. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกำหนดเส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้ารวมถึงเส้นทางสำรองหากเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการอพยพผ่านคลองทางน้ำสะพานหรือพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรงสถานประกอบการควรมีแผนฉุกเฉินจุดรวมพลและผู้รับผิดชอบในการนำพนักงานออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ 4. เตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดกั้นน้ำเข้าบ้านโดยนำไปวางบริเวณประตูทางเข้าอาคารช่องระบายน้ำหรือพื้นที่ต่ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ง่าย 5. รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยการไฟฟ้าและผู้ดูแลชุมชนควรบันทึกไว้ทั้งในโทรศัพท์และจดใส่กระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉิน 6. เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉาย power bank เสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเอกสารสำคัญเงินสดโทรศัพท์และสายชาร์จหากในครอบครัวมีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงควรเตรียมอุปกรณ์เฉพาะที่จำเป็นไว้เพิ่มเติม 7. ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและยกเบเกอร์และหลังน้ำลดไม่ควรเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมทันทีควรให้ผู้ที่มีความรู้ตรวจสอบก่อนใช้งาน 8. หาแหล่งที่พักสำหรับผู้ประสบภัยควรตรวจสอบล่วงหน้าว่าศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยใกล้บ้านอยู่ในจุดใดโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงหากเจ้าหน้าที่ประกาศให้อพยพควรเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีไม่ควรรอจนระดับน้ำสูงและถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงจากโคลนเศษแก้วตะปูเชื้อราสัตว์มีพิษรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจึงควรตรวจสอบบ้านและพื้นที่โดยรอบก่อนกลับเข้าใช้งานและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องทำความสะอาดอีกครั้งครับจบบทความประจำวันเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรียบเรียงโดยนางสาวยานีจันกล่ำกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า หายจะจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
20: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
19: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
21: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
22: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก็ให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเคร่งกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาเรื่องราวสาระสุขภาพมีให้ฟังกันเป็นประจำที่นี่นะคะเวลา13นาฬิกาหลังฟังข่าวจากทางสถานีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเจอกับสุขใจไปกับเพลงและเสียงเพลงเพราะๆค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยอุตสาหสวัสดิ์ของแกรนด์เอ็กซ์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยอยากลืมของคุณสัทธิยาค่ะบทเพลงนั้นก็นำมาสลับสับเปลี่ยนกับสาระด้านสุขภาพค่ะเรื่องของสโตรกที่ไม่ได้มีแค่อาการหน้าเบี้ยวนะคะ6อาการที่คนมักจะไม่รู้ว่าเป็นสโตรกมีอะไรบ้างจะทำอย่างไรดูแลกันอย่างไรติดตามในช่วงสาระด้านสุขภาพจากทางรายการนะคะแล้วก็ประโยชน์ดีๆของดอกไม้สวยๆดอกดาวเรืองที่หลายคนน่าจะรู้จักนะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนอกจากจะมาปลูกเป็นไม้ประดับบริเวณบ้านให้สวยงามแล้วประโยชน์อย่างอื่นนั้นใช้กันอย่างไรนะคะสำหรับอีกไม่กี่วันค่ะก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจนะคะซึ่งเราควรเตรียมตัวอย่างไรในเทศกาลกินเจนี้มาติดตามรับฟังกันค่ะเทศกาลกินเจนะคะคือช่วงเวลาที่หลายคนนั้นหันมางดกินเนื้อสัตว์หันมากินอาหารที่ทำจากพืชจากเต้าหู้หรือโปรตีนทางเลือกแทนกันการกินเนื้อสัตว์จำนวนประมาณ9วัน9คืนซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดเบาสบายและเป็นการทำบุญไปพร้อมๆกันบรรยากาศช่วงนี้ก็มักจะเห็นธงสีเหลืองที่ปักเต็มไปหมดตามร้านขายอาหารนะคะคนก็จะแต่งชุดขาวกันเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์เรียกได้ว่าเป็นทั้งประเพณีแล้วก็เป็นโอกาสให้ร่างกายของเรานั้นได้พักจากการกินเนื้อสัตว์ประมาณ9วัน9คืนค่ะเพราะว่าหลายๆคนนั้น1ปีนะคะกินเนื้อสัตว์ทุกวันก็ละเว้นกันค่ะซึ่งการกินเจนั้นมีความหมายของคำว่าเจนะคะและทำไมเราต้องกินเจกินเจแล้วเราจะได้อะไรช่วงเทศกาลกินเจนั้นห้ามกินอะไรบ้างต้องมาติดตามกันนะคะช่วงเทศกาลกินเจของทุกปีตรงกับขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำในเดือน9ตามปฏิทินจีนนะคะถ้าปฏิทินไทยนะเป็นเดือนไทยก็เดือน11หรือเดือนตุลาคมนะคะของไทยส่วนตามปฏิทินสากลก็คือเดือน10ค่ะรวมเป็นเวลา9วัน9คืนนะคะเทศกาลกินเจสำหรับปีนี้จัดกันในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคม2569รวมเป็นเวลา9วันบางท่านอาจจะล้างท้องกันตั้งแต่วันที่9ตุลาคมในมื้อเย็นรวมเป็น10วันก็สามารถทำได้นะคะซึ่งปฏิทินการกินเจปี2569นั้นวันที่9ตุลาคมเขาเรียกว่าวันล้างท้องก็คือการเตรียมร่างกายก่อนเริ่มกินเจ10ตุลาคมวันแรกของการเข้าสู่เทศกาลกินเจคือขึ้น1ค่ำเดือน9 11ถึง17ตุลาคมวันที่2ถึงวันที่8ของเทศกาลส่วนวันที่18ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลวันที่19ตุลาคมเป็นวันออกเจแล้วก็กลับมากินอาหารได้ตามปกตินะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีการล้างท้องด้วยนะคะการล้างท้องในที่นี้นะคะจะหมายถึงเริ่มกินเจก่อนถึงวันเริ่มต้นเทศกาลจริง 1-2 วันเพื่อทำให้ร่างกายนั้นค่อยๆปรับสภาพแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับการกินเจให้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนคำความหมายของคำว่าเจเนี่ยในภาษาจีนทางพุทธศาสนาจะหมายถึงอุโบสถหรือว่าการรักษาศีล8ของศาสนาพุทธนิกายมหายานที่จะมีการรักษาอุโบสถศีลคือไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักการถือศีล8นะคะแล้วก็ไม่บริโภคเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตช่วงหลังนี้คนจึงมักจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็มักจะเรียกว่าการกินเจไปด้วยแต่ถึงกระนั้นการกินเจก็ไม่ใช่เพียงแค่งดเนื้อสัตว์อาหารและเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์แต่ยังรวมถึงการรักษาศีลการประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับประวัติ
ที่มาที่ไปของเทศกาลกินเจเนี่ยเริ่มขึ้นมาเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วนะคะตามตำนานเขาเล่าว่าเกิดมาในสมัยที่ชาวจีนถูกรุกรานโดยชนชาติแมนจูซึ่งเข้าปกครองประเทศจีนแล้วก็บังคับให้ชนชาติจีนนั้นยอมรับวัฒนธรรมของตนอาทิการไว้ผมทรงเยี่ยงแมนจูก็คือโกนศีรษะโล้นด้านหน้าแล้วก็ไว้ผมยาวไว้ด้านหลังนะคะซึ่งหลายคนก็คงจะชินตาในภาพยนตร์จีนหรือซีรีส์จีนที่นำมาฉายในบ้านเราในสมัยนั้นนะคะก็มีคนจีนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันต่อต้านชาวแมนจูโดยใช้หลักทางธรรมเข้ามาร่วมด้วยชาวจีนกลุ่มนี้จะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์ซึ่งมีความเชื่อว่าการที่เขาประพฤติป

หนึ่งอาจจะเรียกว่าดาวนพเคราะห์ทั้ง9ในพิธีกรรมนี้สาธุชนก็จึงงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมาบำเพ็ญศีลโดยการตั้งปณิธานในการกินเจงดเว้นอาหารคาวเพื่อเป็นการสมาทานศีล นั่นเองนะคะแต่สำหรับในเมืองไทยนะคะความเชื่อเรื่องการกินเจนั้นก็เป็นไปแนวทางของการละเว้นการเอาชีวิตของสัตว์เพื่อเป็นการสักการะบูชาแก่พระพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมเนื่องจากว่าการแพร่หลายของการละเว้นการกินเนื้อวัวในกลุ่มคนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมการกินเจจึงเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมเพื่อเป็นการสักการะนะคะสำหรับการเตรียมตัวอย่างไรกับเทศกาลกินเจนะคะก็คือห้ามกินผักที่มีกลิ่นฉุนหรือว่าผักที่มีกลิ่นแรงนะคะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายแล้วก็พลังธาตุนั้นถูกทำลายร่างกายเกิดการกระตุ้นจากรสของอาหารนั้นๆเช่นหัวหอมต้นหอมใบหอมหลักเกี้ยวกุ้ยช่ายกระเทียมใบยาสูบนะคะก็คือไม่ให้สูบบุหรี่งดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจด้วยนะคะแล้วก็ห้ามกินเนื้อสัตว์หรืออาหารที่มีส่วนผสมส่วนประกอบจากเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของเนื้อสัตว์ก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไขมันสัตว์ไข่เลือดก็ไม่ได้ค่ะห้ามกินอาหารที่มีรสจัดนะคะคือไม่เผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดหรือเปรี้ยวจัดเพราะว่าอาหารที่มีรสจัดก็จะไปกระตุ้นต่อมต่างๆของร่างกายให้ทำงานมากขึ้นเชื่อว่าจะเป็นผลให้จิตใจของเรานั้นไม่สงบในช่วงถือศีลกินเจค่ะแล้วก็ห้ามกินอาหารที่คนปรุงนั้นไม่ได้ถือศีลกินเจด้วยนะคะข้อนี้แหละค่ะที่ทำให้คนถือศีลกินเจนั้นต้องไปอยู่รวมกันในสถานที่ที่มักจะมีคนกินเจรวมตัวกันอยู่อย่างเช่นโรงทานศาลเจ้าสถานที่จัดงานเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ทำอาหารนั้นก็ต้องถือศีลกินเจด้วยนะคะถ้วยชามที่ใช้ต้องสะอาดไม่ปะปนกับของคนอื่นไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเบียดเบียนชีวิตใครต้องแต่งกายด้วยชุดขาวห้ามพูดหยาบคายห้ามโกหกยุยงส่อเสียดหรือพูดจาไม่เป็นสาระนะคะห้ามดื่มสุราของมึนเมาในช่วงที่ถือศีลกินเจทั้ง9วันแล้วก็ห้ามดับตะเกียงทั้ง9ดวงในสถานที่อย่างศาลเจ้าโรงเจโรงทานก็เป็นสถานที่ที่เขาจัดงานถือศีลกินเจแล้วก็จะมีการจุดตะเกียง9ดวงเอาไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะการกินเจถ้าหากว่าให้พูดกันตรงๆในสมัยนี้ก็บางทีก็เป็นการเพื่อสุขภาพให้ดีขึ้นเพราะว่าอาหารเจนั้นเป็นอาหารชีวจิตอย่างหนึ่งช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุลถือว่าเป็นการล้างพิษในร่างกายรวมถึงช่วยส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคนที่กินเจก็เพื่อเป็นการทำบุญเพื่อชำระล้างใจให้สะอาดไม่เบียดเบียนสัตว์โลกทำให้จิตใจของเราผ่องใสมากขึ้นเมื่อเราทราบว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นเรื่องที่ดีก็จะส่งผลต่อจิตใจของเราให้เบิกบานและเป็นสุขตามมาด้วยค่ะการกินเจก็เพื่อละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือแม้กระทั่งการจ้างฆ่าเพื่อการบริโภคนะคะก็เป็นการงดบริโภคเนื้อสัตว์ช่วยชีวิตสัตว์นับพันนับหมื่นตัวนะคะช่วงเทศกาลกินเจกินอะไรได้บ้างค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะชากาแฟที่ไม่ใส่นมไม่ใส่เนยไม่ใส่ครีมกินได้ค่ะวิตามินเสริมอัดเม็ดกินได้ถ้าไม่เป็นการสกัดมาจากสัตว์นะคะขนมกรุบกรอบที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ก็สามารถทานได้นะคะพริกไทยเป็นสมุนไพรเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีกลิ่นฉุนนะคะแต่ก็กินได้บ้างค่ะขนมปังต้องเป็นขนมปังเจที่ไม่มีส่วนผสมของนมนะคะมาม่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องเป็นสูตรเจด้วยนะคะการแต่งหน้าฉีดน้ำหอมสำหรับคนที่ถือศีล5หรือถือศีล8ก็จะไม่ทำกันนะคะช่วงเทศกาลกินเจอาหารเหล่านี้กินได้แต่ไม่แนะนำเช่นน้ำอัดลมนะคะไม่มีข้อห้ามแต่ว่าน้ำอัดลมนั้นจะมีน้ำตาลค่อนข้างสูงค่ะผงชูรสแม้ว่าจะทำมาจากมันสับปะหลังและกากน้ำตาลจากอ้อยแต่ว่าผงปรุงรสอื่นๆนั้นก็มาจากการผสมจากเนื้อสัตว์นะคะก็ไม่ควรจะรับประทานช็อกโกแลตค่ะส่วนใหญ่ก็มีนมเป็นส่วนผสมแต่หากว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็กินได้ค่ะ
ถึงแม้ว่าการกินเจอาจจะดูเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อสัตว์แต่ว่าเราก็เชื่อว่าหากคุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองนะคะไม่ต้องถึง9วัน9คืนก็ได้เอาเท่าที่เราสามารถจะทำไหวนะคะก็ยังอิ่มบุญอิ่มใจ

ในการถือศีลไปด้วยค่ะสำหรับเทศกาลกินเจที่จะถึงนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากสสส.และเมนูอร่อย .com ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของการเตรียมตัวอย่างไรในเทศกาลกินเจปี2569นี้ค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะช่วงสาระสุขภาพดิฉันนำเรื่องราวของสโตรกไม่ได้มีแค่หน้าเบี้ยวแต่ว่า6อาการที่คนมักจะไม่รู้ว่าเป็นนะคะมีอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วก็เสียงเพลงเพราะๆนะคะอดีตของคุณอู๋อรรถพลแล้วก็ตามมาด้วยสิ่งสุดท้ายของคุณต้อมเรนโบว์และคุณปุ้ยเชิญรับฟังค่ะ

0: านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเรื่องของสโตรกนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ก็มีสัญญาณที่สามารถสังเกตได้โดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานั้นนะคะนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการด้านกิจการด้านปฐมภูมิจากโรงพยาบาลมหาราชนะคะได้โพสต์ให้ความรู้ทางเพจหมอเจตในหัวข้อสโตรกไม่ได้มีแค่หน้าเบี้ยวและ6อาการที่คนมักไม่รู้ว่าเป็นสโตรกนะคะโดยคุณหมอเผยว่าเวลาพูดถึงสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนั้นหลายคนจะจำภาพว่าหน้าเบี้ยวแขนตกพูดไม่ชัดซึ่ง3อย่างนี้สำคัญแต่ว่าสโตรกไม่ได้มาแบบนี้ทุกคนนะคะบางคนหน้าไม่เบี้ยวแขนขายังยกได้แต่จู่ๆก็เดินเซเหมือนเมามองเห็นภาพซ้อนพูดเป็นคำแต่ว่าใช้คำผิดหรือว่าอยู่ดีๆมือข้างหนึ่งหยิบของแต่ไม่แม่นแล้วอาการมันดูไม่เหมือนสโตรกนะคะคนรอบข้างจึงมักจะคิดว่าอาจจะเหนื่อยพักผ่อนน้อยน้ำตาลตกหรือเวียนหัวธรรมดาเท่านั้นเองสิ่งที่คุณหมอเจตอยากจะให้ทุกท่านได้จำก็คือสโตรกนะคะมักจะทำให้ความสามารถบางอย่างของสมองนั้นเปลี่ยนไปแบบกระทันหันค่ะเมื่อกี้ยังเดินอยู่ดีๆเดินอยู่เดินไม่ได้แล้วหรือเมื่อกี้นี้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แต่ว่าอ้าวใช้คำผิดไปซะแล้วหรือเมื่อสักครู่นี้มองเห็นเป็นเรื่องปกติอยู่ๆภาพก็หายตัดไปเลยนะคะคือถ้าเกิดอาการดัง6ชนิดนี้ที่จะพูดต่อไปนี้ก็คืออยู่เข้าข่ายในเรื่องของอาการสโตรกนะคะคืออยู่ดีๆเดินเซทรงตัวไม่ได้เหมือนเมาทั้งที่ไม่ได้ดื่มนะคะอาการสโตรกบางตำแหน่งนั้นเกิดบริเวณสมองน้อยหรือก้านสมองซึ่งมีหน้าที่สำคัญเรื่องการทรงตัวและการประสานงานของร่างกายอาจอาการนะคะอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นแขนขาอ่อนแรงชัดบางคนนั้นลุกขึ้นมาแล้วเดินตรงไม่ได้ตัวเอ็นไปข้างหน้าต้องเกาะผนังเดินแล้วขาไขว้กันหรือว่าอยู่ดีๆยืนเองไม่ไหวนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือกำลังแขนยังมีแต่ว่าการเคลื่อนไหวนั้นไม่แม่นยำจะหยิบแก้วแต่เอื้อมเลยใช้นิ้วแตะของไม่ตรงตักข้าวมือสั่นหรือกะระยะไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเวียนหัวจากหูชั้นในที่มีได้บ่อยแต่ถ้าเวียนรุนแรงแบบเกิดทันทีและมีเดินไม่ได้ทรงตัวไม่ได้เห็นภาพซ้อนพูดไม่ชัดหรือชาครึ่งหน้าต้องคิดเรื่องหลอดเลือดสมองด้วยเพราะว่าสโตรกนั้นด้านหลังของสมองบางครั้งก็ไม่มีหน้าเบี้ยวให้เราเห็นเช่นกันนะคะส่วนอาการที่2หรือว่าอาการอย่างที่2นั้นมองเห็นภาพซ้อนหรือว่าลานสายตาหายไปบางด้านนะคะการมองเห็นไม่ได้เกิดจากการที่ลูกตาของเราอย่างเดียวสมองส่วนหลังก็จะมีหน้าที่ในการประมวลภาพที่ตามองเห็นด้วยถ้าหลอดเลือดบริเวณนี้มีปัญหาบางคนจึงมีอาการทางตาเป็นหลักเช่นอยู่ดีๆเห็นคน1คนกลายเป็น2คนมองแล้วภาพซ้อนภาพด้านหนึ่งหายไปเดินชนประตูหรือว่าของที่อยู่ด้านเดิมซ้ำๆอ่านหนังสือแล้วก็เหมือนข้อความหายไปครึ่งบรรทัดบางคนกินข้าวอยู่แต่ไม่เห็นกับข้าวที่อยู่ครึ่งหนึ่งของจานทั้งที่ตาทั้งสองข้างยังลืมได้ตามปกตินี่ก็เรียกว่าลานสายตาผิดปกติค่ะอีกอาการที่ต้องระวังก็คืออยู่ดีๆตาข้างหนึ่งมองมืดลงเหมือนว่ามีม่านมาปิดแล้วอาจจะกลับมามองเห็นอีกครั้งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาดังนั้นนะคะถ้าการมองเห็นเปลี่ยนแบบทันทีทันใดโดยเฉพาะไม่เคยเป็นมาก่อนก็อย่าคิดว่าเป็นแค่สายตาล้านะคะอย่าประมาทค่ะอาการอย่างที่3ก็คือพูดชัดอยู่แต่ใช้ภาษาไม่ถูกต้องก็เป็นสโตรกได้นะคะคนส่วนใหญ่รอดูว่าลิ้นแข็งหรือพูดไม่ชัดหรือเปล่านะคะแต่สโตรกบางคำบางตำแหน่งไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อปากของเรานั้นอ่อนแรงแต่มันไปกระทบส่วนของสมองที่ใช้สร้างและเข้าใจภาษาอาการจึงออกมาแปลกมากอย่างพูดว่าขอน้ำแต่นึกคำว่าน้ำไม่ออกหรือรู้ว่า ของตรงหน้าคือปากกาแต่เลือกชื่อไม่ได้นะคะบางคนนั้นพูดคล่องมากทุกคำออกเสียงชัดแต่ประโยคที่พูดกลับไม่สัมพันธ์กันจนคนฟังนั้นไม่เข้าใจนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือญาติพูดด้วยแต่เจ้าตัวเหมือนฟังภาษาเดิมไม่รู้เรื่องตัวอย่างเช่นถามว่ายกมือข้างขวาขึ้นหน่อยแต่กลับทำอีกอย่างทั้งที่ได้ยินเสียงชัดอาการแบบนี้ก็เรียกว่าความผิดปกติของภาษาซึ่งก็เป็นอาการสโตรกที่สำคัญมากนะคะลองให้พูดประโยคธรรมดาสักประโยคแล้วก็ฟังทั้งความชัดและความหมายเพราะคนที่เป็นสโตรกบางคนนั้นไม่ได้พูดอ้อแอเลยเขาพูดชัดแต่ว่าสมองนั้นเลือกคำที่ผิดนะคะอาการที่4คือมือไม่ถนัดเขียนหนังสือไม่ได้หรือชาครึ่งตัวแม้จะยกแขนได้ก็ตามนะคะสโตรกนั้นไม่จำเป็นต้องทำให้แขนทั้งสองนั้นตกถ้าบริเวณสมองที่เสียหายมีขนาดเล็กหรืออยู่ในตำแหน่งเฉพาะอาการอาจจะเกิดแค่บางส่วนเช่นมือข้างหนึ่งเริ่มไม่ถนัดทันทีถือช้อนแล้วหลุดติดกระดุมไม่ได้หยิบเหรียญไม่ขึ้นลายมือเปลี่ยนเท้าข้างหนึ่งลากหรือชาครึ่งหน้าครึ่งแขนครึ่งตัวบางคนลองยกแขนแล้วก็ยังยกได้จึงคิดว่าไม่ใช่สโตรกแต่ถ้าเมื่อเช้ายังใช้มือได้ปกติดีนะคะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนิ้วก็ไม่ฟังคำสั่งแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทแล้วค่ะและอาการที่5นะคะอยู่ดีๆสับสนหรือทำเรื่องง่ายๆที่เคยทำนั้นทำไม่ได้ค่ะอันนี้คนมักจะโยนให้คำว่าแก่แล้วหลงนะคะแต่ความจำเสื่อมโดยทั่วไปจะค่อยๆเปลี่ยนไปในช่วงหลายเดือนหรือหลายปีแต่ว่าสโตรกนั้นสามารถทำให้คนที่เมื่อกี้เนี้ยยังเป็นปกติดีแต่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนภายในเวลาไม่นานเช่นอยู่ดีๆใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมไม่เป็นทำอาหารที่เคยทำประจำนั้นจำสูตรไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังหรือตอบคำถามไม่ตรงไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเริ่มมีพฤติกรรมที่ผิดไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะคะนี่คืออยู่ดีๆสับสนคือทำเรื่องง่ายๆที่เคยทำแล้วก็ทำไม่ได้ค่ะอาการอย่างที่6ปวดหัวรุนแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนร่วมกับอาเจียนซึมหรือคอแข็งนะคะสโตรกมีทั้งชนิดหลอดเลือดอุดตันและหลอดเลือดแตกถ้าเป็นหลอดเลือดออกในสมองอาการบางคนก็จะต่างออกไปเช่นอยู่ดีๆปวดศีรษะรุนแรงมากแบบพุ่งขึ้นมาทันทีบางคนก็อธิบายว่าปวดที่สุดในชีวิตและอาจจะมีอาการร่วมอย่างอื่นเช่นอาเจียนคอแข็งมองเห็นผิดปกติแขนขาอ่อนแรงเดินเซสับสนแล้วก็ง่วงผิดปกติหรือหมดสติไปเลยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันสโตรกจากหลอดเลือดอุดตันจำนวนมากนั้นไม่ได้ปวดหัวเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้คำว่าไม่ปวดหัวก็ไม่ใช่สโตรกเป็นตัวตัดสินนะคะจุดที่สำคัญค่ะคุณหมอเจตบอกว่ามักจะมาแบบเปลี่ยนทันทีเรื่องนี้นะคะคุณหมออยากจะให้จำไว้ว่าอาการทั้ง6ข้อที่กล่าวมาถ้าคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงอะไรแบบกระทันหันให้คิดเรื่องว่าเป็นสโตรกไว้ก่อนนะคะหลักจำง่ายๆนะคะก็คือ be fast ค่ะ be ย่อมาจาก balance เดินเซคือทรงตัวไม่ได้ e คือ eye การมองเห็นที่เปลี่ยน f คือ face หน้าเบี้ยวA คืออาร์มแขนขาอ่อนแรงหรือว่าชา S speed พูดผิดพูดไม่ชัดหรือฟังไม่เข้าใจ T คือ time คือเวลานะคะรีบไปโรงพยาบาลและจำเวลาที่เริ่มมีอาการรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก็จะช่วยชีวิตคนป่วยได้เร็วเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องของสโตรกนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะโดยเฉพาะคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะถ้าเกิดมีอาการหรือมีโรคประจำตัวพักผ่อนน้อยมีอาการเครียดก็มีสิทธิ์นะคะต้องระมัดระวังตัวกันด้วยค่ะขอบคุณคุณหมอเจตนะคะที่นำเรื่องราวโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวค่ะนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่มาให้ความรู้เรื่องของสโตรกไม่ใช่แค่เบี้ยวแต่ว่ามีอาการที่เราไม่รู้จักจำนวน6อาการด้วยกันที่กล่าวไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะ สำหรับช่วงหน้ามาดูดอกไม้สวยๆกันบ้างค่ะเรื่องราวประโยชน์ดีๆจากดอกไม้ที่มีชื่อว่าดอกดาวเรืองนั้นมีประโยชน์อย่างไรนอกจากความสวยงามที่เราสามารถปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนให้สวยให้รู้สึกสดชื่นนะคะสบายตาประโยชน์ดีๆจากดอกดาวเรืองติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
2: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
3: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

ที่มีสีสันสดใสของดอกดาวเรืองนั้นพระที่ให้มาบินวนอยู่ในสวนจึงมักจะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับร่วมกับพืชอื่นเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับพื้นที่ปลูกนั่นเองค่ะดาวเรืองมีสารประกอบในกลุ่มน้ำมันหอมระเหยและสารธรรมชาติหลากหลายชนิดจึงมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มีคุณสมบัติที่ทำให้ดาวเรืองนั้นถูกนำไปศึกษาและใช้ประโยชน์ในการจัดการกับแมลงแล้วก็ศัตรูพืชด้วยนะคะดาวเรืองเป็นพืชที่นิยมปลูกร่วมกับพืชผักและก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆเพราะว่าในดาวเรืองนั้นมีสารบางชนิดที่ช่วยเกี่ยวข้องกับการรบกวนศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดินจึงมักจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสวนหรือว่าปลูกพืชแบบผสมผสานนั่นเองนะคะดาวเรืองปลูกง่ายดอกสวยค่ะต้องการแสงแดดเพียงพอแล้วก็ดินที่ระบายน้ำได้ดีจึงเหมาะสำหรับการปลูกบริเวณริมรั้วบ้านหรือพื้นที่ว่างเปล่าในสวนนอกจากนี้ก็สามารถช่วยเพิ่มสีสันเป็นไม้ดอกที่สามารถออกดอกได้ต่อเนื่องเมื่อได้รับการดูแลที่เหมาะสมนะคะส่วนเรื่องของประเด็นการไล่งูก็น่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าที่แน่ดาวเรืองนั้นเป็นดอกไม้ที่สีเหลืองสวยงามช่วยประดับบ้านของเราให้เรานั้นรู้สึกสดชื่นโดยเฉพาะช่วงของเดือนตุลาคมที่หลายๆคนนั้นเกษียณอายุราชการไปเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็ลองปลูกดาวเรืองนะคะรอดูผลผลิตรอดูเขาออกดอกให้เราได้ชื่นชมค่ะนี่คือเรื่องราวของดาวเรืองนะคะขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ค่ะกับเรื่องเบาๆของดอกไม้ที่จะทำให้เราได้ชื่นชมความสวยงามคือดาวเรืองนั่นเองค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาพบกับสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นได้ใหม่สำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้ว
7: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นต้นส่วนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายโดยปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำช่วยประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินลดหย่อนภาษีได้2เท่านายวรพลชินเพชรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดเผยว่ากองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมทั้งการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับ ประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารแสดงตัวตนและหลักฐานเกี่ยวกับคดีได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่งทั้งนี้กองทุนยุติธรรมยังขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งยอดบริจาคดังกล่าวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกระทรวงยุติธรรมโทร1111กด77และแฟนเพจ Facebook กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมศาลออสเตรเลียปฏิเสธการประกันตัวของผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมงานเลี้ยงส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นในเมืองนิวคาสเซิลของออสเตรเลียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้ก่อเหตุเพศชายวัย18ปีที่ขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนที่รวมกันเพื่อส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นนิวคาสเซิลไนท์ในเมืองนิวคาสเซิลรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนถูกศาลปฏิเสธการประกันตัวและถูกตั้งข้อหาอีกหลายกระทงอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายจากการประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านนายเดวิดวาเดลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียระบุว่ารถยนต์ของชายคนดังกล่าวขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติก่อนจะสูญเสียการควบคุมและพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมอำลาทีมรักบี้นี้ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปยังนครซิดนีย์เพื่อแข่งขันรักบี้รอบชิงชนะเลิศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:00 นถึงเวลา 15:00 นออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนปรายศนียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสปรายศนีย์นะครับ10400วงเล็บมุม2หรือปรายศนียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับหลายๆจังหวัดนะครับก็ประสบปัญหากับน้ำฝนและในตอนนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังอยู่นะครับและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนมานะครับว่าจะมีน้ำเหนือเข้ามาสมทบอีกก็ขอให้ท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ริมแม่น้ำนะครับอย่าประมาทนะครับตอนนี้ก็เตรียมป้องกันไว้ได้เลยเรื่องระบบไฟฟ้าก็น่าเป็นห่วงนะครับมีผู้ที่โดนไฟดูดเสียชีวิตหลายรายแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความระมัดระวังในเรื่องไฟฟ้าด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความปลอดภัยมาก่อนนะครับทรัพย์สินสิ่งใดที่มีความสำคัญก็เก็บรวบรวมไว้นะครับเวลาขนย้ายจะได้มีความสะดวกยิ่งขึ้นรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างรวดเร็วสำหรับบทเพลงแรกที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้นะครับจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้แล้วครับ

านผู้ฟังครับบทเพลงที่ทุกท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าโหมโรงมหาราชบทเพลงนี้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2530ซึ่งเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบกรมศิลปากรร่วมกับธนาคารกรุงเทพได้มอบหมายให้คุณครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงโหมโรงมหาราชขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในมหาสุภมงคลนั้นเดิมทีบทเพลงประเภทโหมโรงนะครับซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นเพลงประโคมดนตรีเบิกโรงเพื่อวัตถุประสงค์หลัก2ประการก็คือเป็นการแสดงความเคารพอัญเชิญเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บรรเลงและผู้ร่วมงานวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ประกาศให้ผู้ฟังทราบว่าหลังจากจบเพลงโหมโรงแล้วก็จะมีการบรรเลงบทเพลงอะไรต่อไปนะครับท่านอาจารย์มนตรีตราโมทได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญทำนองบทเพลงพระราชนิพนธ์มาแต่งขยายขึ้นบทเพลงนี้นะครับได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งและบทเพลงเราสู้มาเป็นทำนองสองชั้นและแต่งขยายขึ้นตามแบบแผนของการประพันธ์เพลงไทยมีทั้งลูกล้อลูกขัดผสมผสานกันไปและในช่วงท้ายของบทเพลงนะครับยังได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนมาบรรจุไว้อีกเพื่อให้บทเพลงนี้มีทำนองเป็นจังหวะวอลซ์ผสมอยู่ในเพลงไทยผมก็ได้นำบทเพลงนี้มาให้ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยบทเพลงและลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกสายเถาในวันนี้นะครับจะเป็นเสียงขับร้องของคุณครูณรงค์รวมบรรเลงที่ท่านได้บันทึกเสียงไว้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังบทเพลงแขกสายเถาได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกสายเถาเสียงขับร้องของคุณครูณรงค์รวมบรรเลงที่ท่านได้ฝากน้ำเสียงไว้นะครับแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วท่านผู้ฟังครับและบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังจะเป็นบทเพลงในรูปแบบของปิพาทไม้นวมนะครับในเพลงระบำนพรัตน์ผู้ประพันธ์บทร้องและทำนองเพลงนะครับก็คือคุณครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติและผู้ประดิษฐ์ท่ารำนะครับได้แก่คุณครูละมูลยมคุปคุณครูมัลลีหมันคงประพัฒน์คุณครูสุภลักษณ์พัทรนาวิกหม่อมครูตวนเพลงนี้นะครับคุณวันดีสุขนวมและคุณสุริพรกลางสะอาดเป็นผู้ขับร้องเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอลลุ่มดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอลลุ่มดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงพร้อมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
8: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้การช่วยเหลือเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมเพื่อรองรับความต้องการส่วนระยะยาวจะจัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนต่อไปนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ69ระดมเรือลุงถั่วผลักดันน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสถานีสูบน้ำพระโขนงช่วยเหลือประชาชนเขตลาดกระบัง
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม ขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มกว้าวและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันเขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและพื้นที่เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องเป็นวันที่5
3: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนำยานพาหนะและเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2จุดจุดแรกที่อำเภอท่าเรือใช้รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่หมู่ที่3บ้านหนองหัวลิงตำบลหนองขนากช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม5หมู่บ้านประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ400ครัวเรือนจุดที่2ไปที่อำเภออุทัยใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลที่วัดกระสังหมู่ที่1บ้านธนูคลองโค้งตำบลธนูช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1,200 ครัวเรือนทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกยังคงระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือในจังหวัดที่ประสบทกภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: มุสบาปาเตสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้นางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเตแบรนด์มุสบาปาเตเล่าว่าจุดเริ่มต้นของงานผ้ามาจากคุณพ่อซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างในโรงงานผลิตผ้าปาเตก่อนจะสั่งสมความรู้และความชำนาญจนเปิดโรงงานของตนเองผลิตผ้าสโลงและผ้าปาเตทำมือมายาวนานกว่า50ปีต่อมานางสาวมัสนีได้เข้ามาสืบต่อกิจการของครอบครัวพร้อมพัฒนาการผลิตสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดเป็นแบรนด์มุสบาปาเตปัจจุบันมุสบาปาเตดำเนินการผลิตผ้าปาเตในนามแบรนด์มากว่า10ปีโดยมุ่งรักษาอัตลักษณ์ผ้าปาเตชายแดนใต้ควบคู่กับการออกแบบลวดลายสีสันและรูปแบบให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาล่าสุดในปี2569มุสบาปาเตได้เป็นตัวแทนอำเภอสุไหงโกลกรับรางวัลผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสลายรุ่งอรุณแห่งเมืองนารอนางสาวมัสนีระบุว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผ้าปาเต้ถิ่นใต้ยังคงมีลมหายใจไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตมุสบาปาเต้จะยังคงพัฒนาลวดลายใหม่ๆให้ทันสมัยโดยไม่ละทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อให้ผ้าถิ่นชายแดนใต้ยังคงงดงามอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16 นาฬิกาครับรายการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผลิตรายการนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มากๆแล้วก็นำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารของคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนนะครับคนตาบอดคนคือคนพิการทั้ง7 ประเภทเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือข่าวสารต่างๆก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับซึ่งผมเคยบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการดีไหมเพราะว่าเรานำเสนอชื่อรายการว่าเสียงจากคนตาบอดไทยเมื่อก่อนเนี่ยก็จัดรายการทาง AM

400ครับก็ส่งมานะแล้วเดี๋ยวจะมีของที่ระลึกส่งให้คุณเดี๋ยวจะย้ำที่อยู่บ่อยๆแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะครับ2-3 วันตอนสักเนี่ยเริ่มจาก26 27 28จนถึง29 30เนี่ยช่วงนั้นนะคุณผู้ฟังครับ 5-6 วันแหละทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คนตาบอดอยู่เพราะว่าทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้คือเราทราบไงว่ามีครอบครัวคนตาบอดอาศัยอยู่ตรงไหนบ้างอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่สามารถที่จะออกมารับของจากหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือได้บางทีออกมาก็อ้าวหมดแล้วหรือไม่กล้าออกมาเพราะว่าน้ำมันสูงนะครับ2จุดเนี่ยอย่างร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าแล้วก็แฟลตคลองจันเนี่ยครับคุณผู้ฟังเนี่ย2ที่เนี้ยมีคนตาบอดอาศัยอยู่มากเลยบางคนก็อยู่กับครอบครัวอันเนี้ยก็น่าจะไม่มีปัญหามากครอบครัวนั้นหมายความว่าเขาอาจจะเป็นคนตาบอดแล้วก็มีญาติมีพี่น้องมีคุณพ่อคุณแม่อะไรอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลกันได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนตาบอดที่อยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าทั้งสามีและก็ภรรยาเป็นคนตาบอดทั้งคู่บางทีมีลูกเป็นคนตาบอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยน่าเป็นห่วงซึ่งทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเองก็ลงพื้นที่ตลอดนะครับตั้งแต่27กันยายน28กันยายนแล้วก็29กันยายน3วันเนี่ยช่วงเนี้ย3วันเนี้ยคือน้ำเนี่ยมันยังสูงอยู่ทั้ง2จุดทั้งแฟลตคลองจันแล้วก็ที่เคหะร่มเกล้านะครับบางจุดเนี่ยผมถามเจ้าหน้าที่ของสมาคมเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถลุยไปได้มิดหัวก็มีก็เลยต้องฝากเข้ากล่องรวมถึงถุงยังชีพที่เป็นเอาไว้ช่วยเหลือหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยให้เขามีของกินก่อนเนี่ยฝากคนในพื้นที่อย่างกู้ภัยหรือจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยซึ่งเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าคนตาบอดอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยก็ฝากไปให้ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่คนในพื้นที่เองเมื่อทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ประสานไปเนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลือด้วยนะครับในที่สุดก็คนตาบอดก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าจริงๆสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราได้มี Google Form แล้วส่งลิงก์ไปในกรุ๊ปไลน์ต่างๆหรือว่าในโซเชียลที่คนตาบอดได้อยู่เยอะๆเนี่ยได้กรอกนะครับได้รับความเสียหายอะไรเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือในหลังจากน้ำลดนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราช่วยเหลือเฉพาะหน้าไปนะครับจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวัดที่มีน้ำท่วมอย่างภาคตะวันออกอย่างเงี้ยนะครับปราจีนบุรีสระแก้วนะครับระยองหรือแม้แต่ชลบุรีอะไรเงี้ยก็มีน้ำท่วมเนี่ยนะครับภาคตะวันตกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับอย่างเนี่ยอย่างที่พระนครศรีอยุธยาด้วยอ่างทองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังแม่กลองคือทุกที่ที่ท่วมเนี่ยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะช่วยนะครับให้ได้กลับสู่สภาวะปกติได้ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง

0: มีเรื่องหนึ่งที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพหลายคนพอพูดถึงเรื่องสุขภาพก็จะมองไปถึงทั้งสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะครับสองอย่างนี้ต้องอยู่ให้ได้แบบควบคู่กันไปสุขภาพกายดีสุขภาพใจของเราก็ต้องดีด้วยพูดง่ายๆว่ากินอิ่มนอนหลับนั่นแหละนะครับทุกอย่างดีอะไรมันก็ดีไปหมดเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งมาจากการที่ร่างกายและจิตใจเนี่ยเสียสมดุลคุณผู้ฟังโดยมันมีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมมลพิษสารเคมีฝุ่นละอองและเชื้อโรคแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความเร่งรีบแข่งขันทำให้เกิดผลต่อจิตใจเช่นความเครียดความวิตกกังวลนอนไม่หลับหรือว่าซึมเศร้าแม้ว่าธรรมชาติร่างกายเราเนี่ยจะมีกลไกแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคอยปกป้องแล้วก็รักษาตนเองจากการเจ็บป่วยได้ก็ตามแต่ว่าการรักษาสมดุลกับร่างกายและจิตใจเนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะช่วยบรรเทาหรือทุเลาเรื่องการเจ็บป่วยทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้เซลล์และ อวัยวะภายในร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับสุขภาพกายใจมันต้องคู่กันอย่างที่ผมบอกแต่แรกนะครับถ้าเครียดมากๆหรือพักผ่อนไม่เพียงพอฮอร์โมนความเครียดจะสูงขึ้นการทำงานของระบบฮอร์โมนอื่นๆก็จะกระทบกระเทือนไปด้วยเช่นมีผื่นนะฮะภูมิแพ้ที่ผิวหนังเป็นสิวเรื้อรังท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องผูกท้องเสียนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นแล้วก็อารมณ์ปรวนแปรอ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุบางคนก็อาจจะเกิดอาการซึมเศร้ามีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองอาจจะตะเลิดไปถึงการฆ่าตัวตายได้ด้วยคุณผู้ฟังหลายคนพอเกิดอาการเหล่านี้ก็จะรักษาไปตามอาการนะครับโดยการรับประทานยาพอหายแล้วสักพักก็อาจจะเกิดอาการนี้ขึ้นซ้ำๆอีกเมื่อร่างกายเราหายเป็นปกติสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าจิตใจยังมีปัญหาอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องความไม่สมดุลก็อาจจะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นอีกได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราและจิตใจมีความสมดุลกันระบบต่างๆของร่างกายก็กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองได้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติก็จะดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผมมีวิธีการสร้างสมดุลทางจิตใจและร่างกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหลักเนี่ยมีอยู่5ข้อคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับคุณหมอหลายๆท่านก็รวบรวมข้อมูลเอาไว้ในงานวิจัยชิ้นนี้คุณฟังเริ่มต้นเลยดูเผินๆจาก5วิธีเนี่ยเราทำได้กันทุกคนเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากมันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะจะช่วยให้หัวใจและปอดแข็งแรงเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับโอกาสเส้นเลือดอุดตันก็ลดลงส่งผลดีต่อระบบการย่อยแล้วก็การขับถ่ายและที่สำคัญครับก็จะช่วยให้นอนหลับสนิทอีกด้วยคุณผู้ฟังครับนอกจากออกกำลังกายแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จริงๆเรื่องนี้ผมคุยเป็นประจำเนาะในรายการของเราแต่ว่าเนื้อหาอาจจะต่างกันบ้างนะครับก็มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องย้ำคนบ่อยๆอยู่แล้วนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายคือดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับไม่ควรทานอาหารที่เป็นกรดหรือด่างมากจนเกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายและอวัยวะภายในมีความร้อนอาหารที่มีฤทธิ์เย็นจะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายได้คุณผู้ฟังครับมีอะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งตำลึงผักหวานแตงกวาฟักและหัวปลีส่วนผลไม้ก็ควรจะเป็นมังคุดมะยมนะฮะแตงโมแตงไทยกล้วยน้ำว้าแก้วมังกรกระท้อนแอปเปิ้ล น้ำมะพร้าวและลูกพลุนเป็นต้นคุณผู้ฟังครับโอ้ฟังแล้วก็อยากทานผลไม้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะอ่ะต่อมาสุขภาพกายใจอีกเรื่องนึงก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะนอกจากการนอนหลับไม่ดีแล้วโอ้ร่างกายเรามันก็จะเจออะไรไปเยอะแยะเลยนะออกกำลังกายแล้วอาหารแล้วต้องมาพักผ่อนบ้างพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเพราะว่าการอดนอนทำให้การเผาผลาญร่างกายไม่ดีฮอร์โมนทำงานผิดปกติเกิดการติดขัดของในตาท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่ามันจะส่งผลต่อด้านอารมณ์ของเราแล้วก็จิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับส่วนเรื่องของการเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรงอันนี้เราต้องฝึกทักษะการผ่อนคลายดูแลจิตใจเพื่อรับมือกับความเครียดอย่างสม่ำเสมอหยุดคิดเรื่องเครียดต่างๆแล้วก็หากิจกรรมสร้างสรรค์ทำเช่นฟังเพลงดูหนังเล่นกีฬาท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะครับอันนี้ต่อมาสุดท้ายคอยสังเกตดูแลเอาใจใส่ตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจว่าตอนนี้อยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่ทำอะไรเกินหรือขาดไปบ้างให้ฟังเสียงของร่างกายและจิตใจฟังยังไงล่ะก็เดี๋ยวมันก็จะฟ้องเองคุณผู้ฟังครับร่างกายเรามันอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปก็จะฟ้องเองนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราควรปรับตัวเองเพื่อให้ร่างกายจิตใจอยู่ในสภาวะสมดุลอย่างไรคุณผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะร่างกายจิตใจนะครับคือกายใจนั่นแหละมันก็ต้องมาคู่กันอีกเรื่องหนึ่งก่อนพักเรื่องความโกรธบ้างคนเรามีความโกรธกันทุกคนจะโกรธมากโกรธน้อยวันนี้เจอเรื่องน่าโกรธมากอ่ะก็โกรธไปไม่เป็นไรแต่ว่าการแสดงออกหรือว่าการทำให้มันคนอื่นได้เห็นได้รู้บางทีถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังเทคนิคการดูแลความโกรธนะมาดูกันนะครับว่าเราจะดูแลความโกรธได้อย่างไรอารมณ์โกรธแน่นอนสำคัญมากเราต้องรับรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ชอบมาพากลละหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับเราบ้างละอะไรบ้างละอย่างสมมติผู้หญิงที่ถูกล่วงเกินจากผู้ชายอาจจะเป็นคำพูดหรือการจับเนื้อต้องตัวก็จะโกรธแล้วก็หาวิธีหลบเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหรือว่าอาจจะมีการต่อว่าแล้วแต่วิธีของแต่ละคนเพื่อที่จะให้หายโกรธหรือว่าเรียกว่าทำความโกรธให้หายไปเพราะฉะนั้นการมีชีวิตคู่ที่ไม่น่าเบื่อและสุขใจสองฝ่ายต้องสุขทั้งสองฝ่ายนะชีวิตสมรสก็เนี่ยมันก็ต้องเห็นพ้องต้องกันทุกอย่างไงเออนั่นมันเกี่ยวกับความโกรธได้ยังไงเกี่ยวสิถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นพ้องต้องกันทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็อารมณ์โกรธมันก็จะมานะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ดูแลจัดการความโกรธที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างนะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่จัดการความโกรธความโกรธมีแนวโน้มแสดงออกได้แบบก้าวร้าวต่อตนเองก้าวร้าวต่อผู้อื่นนะครับความโกรธมักไปแสดงออกที่ไปทำร้ายตนเองได้ถ้าเราไม่ยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นอาจจะไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ด้วยนะครับความโกรธมันก็ไม่หายไปไหนหรอกแล้วมันก็กลับมาเป็นเรื่องของความก้าวร้าวของตัวเองได้นะอย่างไม่พอใจเจ้านายอย่างเงี้ยอาจจะมาแสดงพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็โอ้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าก้าวร้าวกับผู้อื่นมีผลที่สูญเสียความสัมพันธ์เสียภาพพจน์หรือเสียชื่อเสียงขาดความน่าเชื่อถือหรือหากรุนแรงมากเกิดทำร้ายกันก็เสื่อมเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สินได้อันนี้มันก็เกิดจากความโกรธด้วยเช่นเดียวกันความโกรธเนี่ยมีผู้รู้เขียนไว้ได้เยอะนะแต่ว่าสภาพสังคมปัจจุบันมันอาจจะมีความกระตุ้นให้เกิดความโกรธได้ง่ายไม่ต้องอธิบายกันยาวเพราะว่าทุกคนก็มีความโกรธแล้วพอโกรธแล้วระบายด้วยอะไรล่ะขว้างปาสิ่งของอ่ะอันนี้มันก็ไม่ดีทำร้ายตัวเองเนี่ยยิ่งไม่ดีใหญ่ไปพานโกรธคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือการมีอารมณ์โกรธเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหา ควบคุมจัดการต่างหากที่เกิดปัญหาสมองส่วนของอารมณ์และการจัดการอารมณ์มันอยู่คนละส่วนกันทำร่วมกันได้การฝึกฝนการควบคุมการโกรธก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเองนั่นเองนะครับคือเราแหละต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องไม่ไปพานหาเรื่องคนอื่นนะถ้าโกรธแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวแต่ว่าอย่าไปทำร้ายตนเองนะครับเราต้องยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นในตนเองการยอมรับทำให้ความโกรธลดลงต้องลองทำกันดูนะครับถ้าโทษนู่นโทษนี่โทษสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่ามีปัจจัยต่างๆที่ทำให้โกรธแต่ว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ว่ายิ่งหาคนมารับผิดชอบในความรู้สึกของเราเนี่ยความโกรธก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเช่นโกรธมากๆเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวมีคนมาจัดการความโกรธของเราเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นเช่นมีคนมาง้อมีคนมาให้อนุญาตให้อันนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปก็จะโกรธอีกอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็สุดท้ายคือถ้าเราพอโกรธปุ๊บเราก็ต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณเองอะไรที่เรารู้สึกเป็นเจ้าของก็จัดการได้ง่ายกว่าเสมอก็คือตัวของเราเองนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวทั้งสองเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการครับพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณเทพพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราจะมารู้จักกับอักษรเบรลล์ของคนตาบอดให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

คยมีคนพูดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ Music Inspires เราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีช่วยทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและมีความสุขได้ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการโดยไม่จำกัดเพศวัยและประเภทความพิการเรานำดนตรีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งในด้านความรู้และทักษะทางดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตใจอารมณ์และทักษะทางสังคมครูสอนดนตรีของเราได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาอย่างเต็มที่มีความเอาใจใส่และเข้าใจในผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแท้จริง

เครื่องดนตรีและบทเพลงจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของคนพิการในทุกด้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงบันดาลใจมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆส่งมอบความรักความสุขและพลังใจให้กับผู้คนในสังคมดังเช่นการนำเสนอผลงานเพลงและความสามารถด้านดนตรีของกลุ่มคนพิการในนาม Human Stationนับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว Music Inspires ยังได้ส่งเสริมและสร้างอาชีพทางด้านดนตรีของคนพิการโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้บริการด้านดนตรีอาทิงานบันทึกเสียงผลิตเพลงรวมทั้งบริการห้องซ้อมดนตรีการรับงานแสดงดนตรีบริการเครื่องเสียงนอกสถานที่อีกด้วยแม้เสียงดนตรีจะมีแค่7ตัวโน้ตแต่7ตัวโน้ตนั้นก็ไม่เคยเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงต่างๆของนักดนตรีและศิลปินเลยเช่นเดียวกับที่เรา Music Inspires มองว่าความพิการก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและท่วงทำนองที่มีความไพเราะงดงามแตกต่างกันออกไปและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างฝันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีร่วมสร้างความสุขให้กับสังคมไทยเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.nmad2006.org หรือ Facebook www.facebook.com/เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

0: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.ท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยกันนะครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรกรรมการบริหารและเหรัญญิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติครับท่านผู้ฟังจะได้รู้จักกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติมากขึ้นครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนอยู่ในสายกับผมแล้วในขณะนี้สวัสดีครับคุณเทวพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกพงษ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: อยากจะให้คุณเทวพงษ์ได้เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาตินั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงต้องเกิดกองทุนนี้ขึ้นมาและที่สำคัญเราจะได้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทุกปีของกองทุนเชิญครับ
1: ครับสำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาตินะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2551นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบรลนะครับสืบเนื่องจากว่าในอดีตนะครับเมื่ออักษรเบรลเข้ามาในประเทศไทยนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2482นะครับโดยอาจารย์เจวิฟคอฟิลด์นะครับสตรีตาบอดชาวอเมริกันได้มาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยแล้วก็อักษรเบลก็ได้มีการคิดค้นอักษรเบลภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็มีการเปิดสถานศึกษาให้กับนักเรียนตาบอดในภูมิภาคต่างๆนะครับแต่เมื่ออักษรเบลมีการใช้กันในช่วงแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรเบลภาษาไทยเนี่ยนะครับก็เมื่อมีการใช้ไปก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการไปสอนนักเรียนต่างๆการใช้รหัสใช้โค้ดต่างๆอาจจะสถานที่สถานศึกษาต่างๆอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับทำให้เวลานักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มาใช้ข้อสอบของทางกระทรวงศึกษาเป็นข้อสอบกลางในการสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบ admission สอบระดับต่างๆนะครับมีปัญหาว่าทำไมอักษรเบรลรหัสนี้โค้ดนี้ตัวอะไรเขาไม่รู้ไม่เคยเรียนจึงทำให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในเวลานั้นโดยท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันนะครับเห็นความสำคัญว่าประเทศไทยต้องมีอักษรเบรลนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อการใช้จะได้ถูกต้องเข้าใจตรงกันก็จึงได้รวบรวมเอาองค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการใช้อักษรเบรลของคนตาบอดทั่วประเทศตอนนี้ก็มีประมาณ 15-16 องค์กรนะครับมารวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับ
2: ครับนี่คือที่มาของกองทุนที่เราเรียกกันติดปากว่ากองทุนเบรลแต่จริงๆแล้วชื่อยาวนะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติอย่างที่ท่านประธานกองทุนได้เล่าให้เราฟังแล้วครับทีนี้กิจกรรมของกองทุนเนี่ยผมก็ทราบครับมันก็มีอยู่ตลอดทั้งปีเลยเอาเล่าภาพรวมก่อนแล้วกันครับว่ากองทุนเนี่ยถึงแม้เราจะดูเรื่องเบรลเป็นเรื่องที่สำคัญและเรื่องเดียวเนี่ยแต่ว่าในแต่ละปีเรามีกิจกรรมอะไรเด่นๆเด็ดๆบ้างรวมถึงกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับสำหรับในแต่ละปีนะครับกิจกรรมของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาตินะครับก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมหลักเลยก็คือการแข่งขันการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลแห่งชาตินะครับชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราจัดต่อเนื่องกันทุกปีและก็กิจกรรมอื่นๆที่เราทำอีกนะครับก็คือการพัฒนาการจัดทำคู่มืออักษรเบลที่ใช้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอักษรเบลภาษาไทยอักษรเบลภาษาอังกฤษอักษรเบลรหัสคณิตศาสตร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีอักษรเบลภาษาจีนเพราะน้องๆตาบอดคนตาบอดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเรียนภาษาจีนกันมากขึ้นเราก็จึงพยายามจัดทำคู่มือเหล่านี้ขึ้นมาให้เป็นมาตรฐานนะครับให้กับนักเรียนแล้วก็คนที่สนใจได้ใช้อักษรเบลเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับการอบรมให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบลไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถ้าเราได้ของบแล้วก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนเราก็จะจัด อบรมให้กับครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเฉพาะ เด็กตาบอดหรือว่าสถานศึกษาที่นักเรียนตาบอดไปเรียนรวมหรือพวกครูเสริมวิชาการของเด็กตาบอดนะครับรวมถึงการอบรมการใช้สอนเบลพื้นฐานเบื้องต้นให้กับโดยเฉพาะคนตาบอดที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนนะครับหรือคนตาบอดที่มาตาบอดภายหลังถ้าเขาสามารถใช้สอนเบลขั้นพื้นฐานเบื้องต้นได้ก็จะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเขาสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการ อบรมอักษรเบลขั้นสูงหรือทบทวนอักษรเบลให้กับคนตาบอดที่อาจจะเคยผ่านระบบโรงเรียนมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็มีการทบทวนความรู้ให้กับเขานะครับนอกนั้นก็อาจจะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอักษรเบลและรวมถึงการพัฒนาตัวอักษรเบลให้สอดรับกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วยครับแล้วก็รวมถึงอาจจะการเผยแพร่การไปเรียนรู้เรื่องอักษรเบลในประเทศไทยแล้วก็ยังต่างประเทศที่ในวงการคนตาบอดที่ใช้อักษรเบลซึ่งอักษรเบลไม่ใช่แค่ของประเทศไทยเป็นอักษรสำหรับคนตาบอดที่ใช้กันทั่วโลกในทุกภาษาที่เป็นภาษาอ่านภาษาเขียนก็มักจะมีอักษรเบลคู่ด้วยครับ
2: ครับต้นทุนต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการจัดหาบุคลากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกองทุนก็น่าจะมีต้นทุนเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรในแต่ละปีก็มีการขับเคลื่อนมีการไปร่วมงานไปดูงานต่างประเทศมีวิทยากรจากต่างประเทศมาให้ความรู้แล้วก็มีการพัฒนาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าการพัฒนาที่เกริ่นมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เบรลที่มีอยู่แล้วกับสิ่งที่มันยังไม่มีและกำลังจะเกิดหรือเกิดแล้วตอนนี้ซึ่งเกิดจากการผลักดันของกองทุนเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ทุกวันนี้ก็จะเป็นพัฒนาตัวคู่มือนะครับให้ทันสมัยแล้วก็อักษรเบลภาษาที่เป็นอักษรเบลภาษาใหม่ๆและโดยเฉพาะที่ทำเพิ่งเสร็จไปก็คือการพัฒนาตารางอักษรเบลในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์นะครับซึ่งตารางซอฟต์แวร์การจัดการตารางอักษรเบลนะครับในโปรแกรมลิปลุยส์โดยเฉพาะอักษรเบลภาษาไทยนะครับคืออักษรเบลภาษาอื่นเนี่ยมีการพัฒนาตารางอักษรเบลภาษาอื่นๆกว่า79ภาษาทั่วโลกนะครับในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์แล้วแต่ภาษาไทยเนี่ยทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลเพื่อดำเนินการเสร็จโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับถามว่าไอ้ตรงที่เราทำตารางอักษรเบลภาษาไทยขึ้นมาในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์เนี่ยจะช่วยประโยชน์อย่างไรนะครับก็จะช่วยมากในเรื่องของการผลิตสื่อต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีอักษรเบลเข้าไปด้วยคืออักษรเบลก็เหมือนกับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับในโหมดการเข้าถึงเนี่ยนะครับในพวกอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในที่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอก็จะมีการติดตั้งการแสดงผลอักษรเบลเข้าไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาอักษรเบลอาจจะไม่สามารถแสดงผลผ่านตัวเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลดิสเพลย์ได้นะครับแต่ตอนนี้การเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาทำให้ตารางอักษรเบลภาษาไทยหรืออักษรเบลภาษาไทยเนี่ยนะครับสามารถแสดงผลบนเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับสิ่งที่เราคงต้องทำต่อไปนะครับก็คือการผลักดันนะครับให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกลงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องผลิตเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงหรือเครื่องเบลดิสเพลย์ที่เรารู้จักมีราคาค่อนข้างสูงเราก็คงต้องคิดว่าทำอย่างไรนะครับจึงจะทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงเครื่องแสดงผลอักษรเบลในระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลดิสเพลย์ได้หรือเบลโน้ตเทเกอร์ได้ในราคาที่ถูกลงราคาที่คนตาบอดเข้าถึงได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คงคาดหวังจากนโยบายของภาครัฐนะครับก็คือทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการที่จะสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนพิการนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยหรืออาจจะคาดหวังเรื่องการมีการผลิตการวิจัยสิ่งตรงนี้ขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อให้ราคาถูกลงและสามารถใช้ได้จริงนะครับอีกเรื่องนึงที่เราเองต้องพยายามผลักดันต่อไปก็คือทำอย่างไรนะครับอักษรเบลถึงจะได้รับการยอมรับในประเทศไทยมากขึ้นในเรื่องของการเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ต่างๆนะครับอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ต่างๆเช่นพวกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจะมีอักษรเบลติดกำกับให้คนตาบอดสามารถอ่านรับรู้ได้ว่าสินค้านั้นผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะครับสถานที่ต่างๆลิฟต์นะครับจะต้องมีอักษรเบลถึงแม้เสียงมีเสียงที่บอกชั้นก็สำคัญแต่อักษรเบลที่ทำให้เขาคนตาบอดสามารถกดตำแหน่งชั้นต่างๆได้ก็มีความสำคัญหมายเลขห้องในโรงแรมต่างๆหรือแผนที่ภาพนูนต่างๆก็มีความสำคัญซึ่งเราต้องพยายามผลักดันให้อักษรเบลมีพื้นที่มีความสำคัญในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐและก็ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับ
2: ครับที่ท่านประธานกองทุนพูดมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีทั้งการส่งเสริมและการพัฒนาเหมือนกับชื่อของกองทุนเลยนะครับเราส่งเสริมให้คนได้ใช้แล้วเราต้องพัฒนาให้มันก้าวหน้าต่อไปด้วยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับก่อนจะจบกันไปในช่วงสัมภาษณ์นี้อยากจะฝากทางคุณเทวพงศ์นะครับในฐานะเป็นประธานกองทุนด้วยเนี่ยนะครับเรื่องของการส่งเสริมและการพัฒนาหรือว่าเชิญชวนให้โดยเฉพาะคนตาบอดแล้วก็ทางสถานศึกษาต่างๆได้เห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาร่วมกันในการ ใช้อักษรเบรลล์หรือว่าสอนให้คนตาบอดหรือว่าคือส่งเสริมและสนับสนุนให้เขาได้ใช้อักษรเบรลล์ต่อไปครับ
1: ครับเนื่องจากอักษรเบรลล์นะครับยังมีความสำคัญนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเรามีเทคโนโลยีมีสมาร์ทโฟนมีโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับฉะนั้นแล้วอักษรเบรลล์ไม่สำคัญแล้วแต่จริงๆยังเชื่อนะครับว่าอักษรเบรลล์สำหรับอักษรเบรลล์นะครับกับคนตาบอดแล้วยังมีความสำคัญนะครับเพราะหลายอย่างเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หรือแม้แต่ตัวอักษรเบลเองก็ปรับตัวโดยมีเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่มีอักษรเบลควบคู่ด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับสามารถที่จะลองดูในสมาร์ทโฟนของท่านนะครับในส่วนของการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility เนี่ยนะครับเข้าไปจะมีตัวส่วนของโปรแกรมอ่านหน้าจออะไรต่างก็ตามแต่ที่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับไม่ตัดทิ้งเลยก็คือมีหัวข้อที่ว่าเบลเบลก็คืออักษรเบลนั่นเองนะครับอันนี้คืออยากให้อยากย้ำความสำคัญว่าอักษรเบลยังมีความสำคัญนะครับแล้วก็เชิญชวนสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนตาบอดหรือสถานศึกษาเรียนรวมที่มีนักเรียนตาบอดเข้าไปเรียนหรือว่าสถานศึกษาใดๆก็ตามนะครับที่มีนักเรียนตาบอดอยู่ก็อยากให้ความสำคัญกับอักษรเบลโดยการให้นักเรียนตาบอดของท่านได้ใช้อ่านเขียนอักษรเบลเพราะเราเชื่อว่าการเรียนนะครับการฟังและการพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับแต่ต้องสามารถที่จะอ่านจะเขียนได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนตาบอดแล้วถึงแม้คนตาบอดจะพิมพ์คอมพิวเตอร์จะอะไรต่างๆได้แต่อักษรเบลสำหรับคนตาบอดก็ยังมีความสำคัญนะครับเมื่อเขาโตขึ้นในชีวิตการดำรงชีวิตของเขานะครับเขาอาจจะต้องใช้อักษรเบลในการเดินทางต่างๆของเขาอาจจะต้องใช้การสัมผัสพวกภาพนูนอักษรเบลต่างๆนะครับเวลาเขาเดินทางเขาอยู่ในลิฟต์ถ้าเขาไม่มีคนเขาอยู่ในลิฟต์โดยลำพังไม่มีคนอื่นด้วยเขาจะต้องกดปุ่มไปตามชั้นต่างๆหรือเกิดลิฟต์ค้างอาจจะกดปุ่มอะลามนะครับเพื่อให้คนมาช่วยได้แต่ถ้าพวกลิฟต์พวกอะไรต่างๆไม่มีอักษรเบลคนตาบอดต่อให้จะอ่านอักษรเบลได้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วก็จะฝาก2ส่วนก็คือส่วนของคนตาบอดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดก็อยากให้ความสำคัญกับอักษรเบลล์นะครับแล้วก็ส่วนของภาครัฐแล้วก็สถานที่ให้บริการสาธารณะต่างๆนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงได้ของคนตาบอดนะครับและรวมถึงการเข้าถึงได้ด้วยอักษรเบลล์ด้วยนะครับผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับก็อยากให้มีอักษรเบลล์กำกับไว้ที่ตัวกล่องหรือตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อให้คนตาบอดสามารถที่จะอ่านได้นะครับรับรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับบางทีคนตาบอดไม่สามารถอ่านอักษรเบลได้หรือตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีอักษรเบลกำกับเนี่ยหลายครั้งนะครับคนตาบอดเวลามาเล่ากันบอกว่าใช้ผิดนะครับเทผิดนะครับพวกเครื่องปรุงรสเอาเทผิดซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเทผิดอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับยาสระผมกับแชมพูสระผมกับสบู่ครีมอาบน้ำอย่างเงี้ยเอาบางทีไม่ดูผิดอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับหรืออื่นๆนะครับถ้าสามารถที่จะพัฒนาอักษรเบลนำอักษรเบลไปติดในผลิตภัณฑ์ของท่านผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ก็น่าสนใจแล้วก็จะช่วยคนตาบอดในการดำรงชีวิตอิสระได้มากครับ
2: เอาละครับได้ประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ขอให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลแห่งชาติเนี่ยเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆกับอักษรเบลที่อยู่มานานแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนตาบอดมากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเทวพงศ์มากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเอกพงศ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
0: ช่วงสุดท้ายของเสียงจากคนตาบอดไทยสำหรับวันนี้แล้วนะครับจนแล้วจนรอดตุลาคมเรายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อรายการนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาฝนตกน้ำท่วมหลายคนก็ยังคิดไม่ออกยังรับชื่อรายการนะว่าคุณจะอยากจะให้เปลี่ยนชื่อรายการมาเป็นอะไรย้ำกันตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าเรานำเสนอทุกมิติของความพิการนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนชื่อรายการจากเสียงคนตาบอดเสียงจากคนตาบอดไทยเนี่ยเป็นชื่อรายการอะไรนะครับเดี๋ยวจะรับไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงนะครับแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับวันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
3: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์ และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
4: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
3: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกล่าวภายหลังการสำรวจว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนโดยจากข้อมูลของกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานประกอบกับสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนไทยสูญหาย3คนบริเวณดอยจ้องจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นพบแล้ว2คน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคนไทย3คนสูญหายบริเวณดอยจ้องใกล้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองมูลนิธิกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภายหลังที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันปูพรมค้นหาและจัดตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณสวนสับปะรดแนวเขตสันป่าสัก ล่าสุดชุดลาดตระเวนพบผู้สูญหายแล้ว2คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนพร้อมเตรียมนำผู้ที่พบแล้วกลับลงมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตดูแลความปลอดภัยให้กำลังพลทหารเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายขึ้นฝั่งท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา6วัน
9: กำลังพลทหารกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือ USS George S. W. Bush หรือ CVN 77และเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่รวมจำนวน2ลำซึ่งมีกำลังพลรวมประมาณ 5,109 นายจอดเทียบท่าห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลหรือราว 3.3 กิโลเมตรเพื่อให้กำลังพลทั้งหมดพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยนายอดุลรฤมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลียงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารเรือสหรัฐอเมริกาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพร้อมตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างไรก็ตามตลอดช่วงการเยือนจังหวัดภูเก็ตของกำลังพลทั้ง 5,000 นายในระหว่างที่4ถึง9ตุลาคมนี้ทราบว่าจะมีการพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีพื้นที่ต้องห้ามสำหรับกำลังพลเพียงมีข้อห้ามในเรื่องของการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขึ้นฝั่งและการเดินทางของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
3: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย 27 จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
8: ่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1,100,000ครัวเรือนจึงได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4-7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5-6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8-13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตโดยเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
9: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำอึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำและกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำมาอย่างจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานจัดทีมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาท่อส่งน้ำมันรั่วซึมถนนเชื้อเพลิงพระราม3โดยเชื่อมต่อท่อใหม่ยาว16เมตรปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้ว
10: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วซึมณถนนเชื้อเพลิงพระราม3กรุงเทพว่าขณะนี้การดำเนินการเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนของการตัดเปลี่ยนท่อโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้เสนอแผนเปลี่ยนท่อขนส่งน้ำมันใหม่ทั้งหมดเป็นความยาวประมาณ16เมตรในบริเวณจุดที่พบรอยรั่วขนาดประมาณ 6.6 เซนติเมตรเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยหลังจากกระบวนการเปลี่ยนท่อเสร็จสิ้นในวันที่7ตุลาคมนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือจากบริษัทบัฟขนส่งท่อจำกัดหรือ BPT ทำการทดสอบตรวจสอบระบบท่อขนส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง66กิโลเมตรเพื่อนำผลการทดสอบระบบท่อดังกล่าวไปประเมินร่วมกับผลวิเคราะห์จากสถาบัน M-Techสำหรับประเมินจุดที่มีความอ่อนไหวหรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุในอนาคตชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

กฎแห่งกรรมตอนมรดกชิ้นสุดท้ายจากหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1เรื่องที่7ของทอเหลียงพิบูล

เงินบันดาลให้ได้ยาตามใบสั่งแพทย์ได้อาหารที่ดีควรแก่การบำรุงผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเงินที่ได้จากนายเก่าของข้าพเจ้าสามารถช่วยบำบัดให้มารดาค่อยๆทะเลาขึ้นเป็นลำดับจนหายป่วยในเวลาไม่ช้านักข้าพเจ้าคอยรอโอกาสให้มารดาได้พักฟื้นจากอาการป่วยจนแน่ใจว่าหายปกติดีแล้วจึงได้เรียนให้ท่านทราบเรื่องที่นำเอาโฉนดบ้านไปจำนองกู้เงินจากนายเก่ามาใช้จ่ายรักษาพยาบาลท่านและได้ให้คำมั่นสัญญาต่อท่านว่าเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการรับราชการทหารแล้วจะรีบหางานทำเพื่อนำเอาเงินไปถ่ายถอนคืนท่านก็ไม่ว่ากระไรในจำนวนเงินที่ได้มาจากการกู้นั้นเมื่อใช้จ่ายไปเป็นค่ายาค่าหมอและการอื่นๆแล้วยังคงมีเงินเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนทำกิจการค้าเพื่อให้เกิดกำไรแต่ก็ยังลังเลใจอยู่ไม่อาจทำสิ่งใดที่เป็นการเสี่ยงคิดว่าจะรอโอกาสหาทางต่อไปก่อนพอดีวันหนึ่งเพื่อนของข้าพเจ้าผู้หนึ่งมาหาด้วยอาการร้อนรนบอกว่าตัวเขากำลังเข้าที่อับจนหมดหนทางที่จะพึ่งใครได้แล้วเนื่องจากได้เอาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไปใช้และกำลังจะถูกสำรวจบัญชีถ้าหากถูกตรวจพบว่าเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบหายไปต้องได้รับโทษถึงจำคุกอย่างสถานเบาก็คือไล่ออกข้าพเจ้าถามว่าเงินจำนวนนั้นเขานำไปใช้ทำอะไรก็ได้รับคำตอบว่าทั้งบุตรและภรรยาเกิดป่วยพร้อมกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องอาการป่วยของบุตรและภรรยาอันเป็นสุดที่รักแม้จะเป็นการเสี่ยงอันตรายก็จำต้องยอมข้าพเจ้ารู้สึกสงสารจับใจเริ่มคิดถึงตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าต้องประสบกับความอับจนมีทุกข์แสนสาหัสด้วยเรื่องเจ็บไข้รสชาติของความทุกข์ทนหม่นหมองยังไม่เลือนไปจากความทรงจำคนที่เคยทุกข์มาแล้วย่อมจะเห็นใจกันข้าพเจ้าจึงตกลงให้ความช่วยเหลือโดยเจตเงินจำนวนหนึ่งที่มีเหลืออยู่นั้นให้เอาไปแก้ขัดไปพลางก่อนแล้วเพื่อนผู้นั้นก็อำลาจากไปด้วยความรู้สึกเบิกบานใจคล้ายกับที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกมาแล้วเมื่อได้รับความกรุณาจากนายเก่าผู้มีใจอารี

เมื่อข้าพเจ้ารับราชการทหารจนครบกำหนดก็ได้รับการปลดออกมาเป็นทหารกองหนุนข้าพเจ้าก็รีบไปหานายเมื่อนายเห็นข้าพเจ้ากลับมาหามีความยินดีมากให้รับข้าพเจ้าเข้าทำงานต่อไปแม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีตำแหน่งว่างท่านก็ยังมีใจเมตตาข้าพเจ้าในการเข้าทำงานครั้งนี้นายเรียกตัวข้าพเจ้าเข้าไปรับใช้ในห้องส่วนตัวบ่อยๆ

แต่นายไม่ยอมสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปหาแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาและมีคำสั่งเป็นเชิงบังคับให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามโดยดีและให้ลาหยุดพักผ่อนได้ตามคำสั่งของแพทย์หลังจากเข้าทำงานเวลาผ่านไปอีกประมาณ6เดือนข้าพเจ้าปรึกษากับมารดาและน้องๆว่าเงินที่เหลืออยู่อีกกว่าครึ่งของจำนวนที่ขอกู้มาซึ่งในขั้นแรกตั้งใจว่าจะเอาไปทำการค้านั้นบัดนี้ยังไม่ได้ตกลงใจจะทำประโยชน์ในทางใดจึงควรนำส่งคืนนายเสียก่อนเพื่อเป็นการลดจำนวนเงินต้นที่กู้มาดอกเบี้ยจะได้ลดลงด้วยดีกว่าจะเก็บไว้เฉยๆอันหนึ่งตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเงินจากนายมาแล้วก็ได้ส่งดอกเบี้ยตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ให้นายทุกเดือนโดยไม่เคยขาดเลยตลอดจนเมื่อได้เข้าทำงานกับนายก็ไม่เคยนำดอกไปส่งให้คลาดเคลื่อนเวลานายก็ไม่เคยทวงถามหรือคิดหักเงินเดือนของข้าพเจ้าไว้ก่อนเลยดังนั้นเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้านำเงินที่เหลือจากใช้จ่ายรักษามารดาส่งคืนครึ่งหนึ่งก่อนท่านก็ถามว่าข้าพเจ้าหมดความจำเป็นจะใช้แล้วหรือข้าพเจ้าเรียนท่านว่าบัดนี้ข้าพเจ้าหมดความจำเป็นแล้วถ้าจำเป็นเมื่อใดก็จะกราบเรียนขอความกรุณาอีกท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตานำเอาใบสัญญากู้มาบันทึกสลักหลังว่าได้ใช้หนี้ผ่อนเงินต้นแล้วครึ่งหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าวันเวลาได้ผ่านต่อมาปีหนึ่งก็แล้วผ่านปีที่สองก็ตามข้าพเจ้ายังอุทิศตนเองให้กับงานของนายด้วยความอุตสาหะขยันขันแข็งซึ่งข้าพเจ้ามิเคยวิตกกังวลว่าใครจะเห็นใครจะทราบหรือไม่ข้าพเจ้าดำเนินกิจการในพื้นที่ของข้าพเจ้าเสมอตลอดมาและในระยะ2ปีนี้เองบรรดาเพื่อนร่วมงานหลายคนต่างก็ได้รับเงินเดือนขึ้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจแก่บุคคลเหล่านั้นที่ได้ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับเงินเดือนขึ้นอย่างคนอื่นๆทั้งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ว่าข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเพื่อนร่วมงานบางคนที่เคยมีใจอิจฉาริษยาข้าพเจ้าในกรณีที่นายแสดงความเมตตาปราณีเป็นพิเศษเรียกใช้สอยอย่างใกล้ชิดก็พากันคลายหายจากการรู้สึกริษยามาเป็นความรู้สึกเมตตาสงสารแทนในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้เงินเดือนขึ้นเหมือนคนทั้งหลายแท้จริงในจิตใจข้าพเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังแต่ประการใดเพราะข้าพเจ้าแน่ใจอยู่เสมอว่านายมีความรักใคร่เมตตาข้าพเจ้าเป็นพิเศษเคยให้ความอุปการะมามากพออยู่แล้วข้าพเจ้ายึดถือท่านเสมือนหนึ่งผู้มีพระคุณประหนึ่งบิดาของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าใช้เหตุผลเหล่านี้ส่งเสริมกำลังใจมิให้ท้อถอยต่อการงานข้าพเจ้าไม่เคยตำหนิหรือนินทาไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นและทำนองเดียวกันข้าพเจ้าก็มิได้นำเรื่องซึ่งคนอื่นนินทาไปเสนอเพื่อหาความชอบโดยคิดเสียว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำไปโดยความโง่เขลาเบาปัญญานายต้องมีสติปัญญาดีพอที่จะรู้ว่าใครดีใครชั่วมิฉะนั้นคงปกครองคนจำนวนมากให้เป็นระเบียบไม่ได้ถ้าหากข้าพเจ้านำความไปฟ้องแน่นอนเหลือเกินข้าพเจ้าต้องมีศัตรูและยิ่งกว่านั้นครอบครัวของผู้ที่ถูกฟ้องไม่ได้รู้เห็นด้วยอาจพลอยได้รับเคราะห์ในการกระทำของข้าพเจ้าจึงสงบใจปฏิบัติแต่งานในหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างเดียววันหนึ่งนายเรียกข้าพเจ้าเข้าไปในห้องส่วนตัวสั่งให้ทำงานพิมพ์หนังสือพิเศษด่วนขณะที่กำลังพิมพ์หนังสือนายบอกข้าพเจ้าว่าจะออกไปทำธุระนอกสถานที่ให้ข้าพเจ้าอยู่ทำงานในห้องนั้นแต่ผู้เดียวแล้วนายก็ปลดเสื้อออกจากคอแขวนเสื้อมาห้อยไว้ที่ไหล่แล้วก็เดินออกไปข้าพเจ้าก็พิมพ์งานต่อไปในทันใดนั้นก็เหลือบสายตาไปที่ริมประตูทางออกที่นายเพิ่งเดินออกไปเมื่อสักครู่มีซองหนังบรรจุโท

ธนบัตรตกอยู่ข้าพเจ้ามองเห็นก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นของนายทำตกไว้จึงเก็บซองนั้นมาวางไว้บนโต๊ะทำงานของนายจนกระทั่งบ่ายนายกลับมาเห็นข้าพเจ้ายังนั่งพิมพ์หนังสืออยู่ก็ถามว่ายังไม่ออกไปหาอาหารรับประทานหรือข้าพเจ้าเรียนตอบว่างานพิมพ์หนังสือยังไม่เสร็จนายเลยไล่ให้ข้าพเจ้าออกไปรับประทานอาหารกลางวันเสียก่อนด้วยความเมตตาสงสาร

ข้าพเจ้ารีบรับประทานอาหารแล้วก็กลับเข้าไปทำงานต่อเห็นนายนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะของท่านนายแสดงความข้องใจที่ข้าพเจ้าเก็บซองธนบัตรไว้ให้และบอกว่าไม่นึกจะได้คืนเพราะเข้าใจว่าตกหายข้างนอกสำนักงานทั้งวันนี้ก็เดินไปในสถานที่หลายแห่งในท้องที่สำเพ็งไม่ทราบว่าจะทำตกที่ไหนจึงเข้าใจว่าสูญหายเสียแล้วข้าพเจ้าเพียงแต่รู้สึกสบายใจที่ได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และซื่อสัตย์ต่อผู้มีคุณต่อจากนั้นไม่นานโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนนายได้ป่วยหนักลงอย่างกระทันหันข้าพเจ้าได้รับทราบด้วยความกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่มีความสบายใจเลยเมื่อทราบข่าวพยายามไปถึงที่บ้านก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เพราะแพทย์ห้ามเยี่ยมและคนในบ้านก็คอยระมัดระวังมิให้ผู้ใดเข้าเยี่ยมหรือทำความรบกวนผู้ป่วยได้ข้าพเจ้าต้องกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงและผิดหวังเกิดวิตกไปหลายอย่างหลายประการว่าถ้าหากสิ้นนายใจอารีผู้นี้แล้วข้าพเจ้าคงลำบากแน่ไม่แต่เรื่องงานยังมีโฉนดที่บ้านซึ่งยังค้างการจำนองอยู่กับท่านถ้าผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านไม่มีใจเมตตาอารีเหมือนอย่างที่นายมีต่อข้าพเจ้าเขาก็คงจะต้องเร่งให้ไถ่ถอนคืนเป็นแน่ข้าพเจ้าหนักใจก็เพราะเงินจำนวนที่ยังค้างอยู่อีกครึ่งหนึ่งนั้นข้าพเจ้าได้ให้เพื่อนยืมไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคงใช้จ่ายในการป่วยของมารดาบังเกิดเกล้าและการเรียนของน้องในยามข้าพเจ้าไปรับใช้ชาติจึงยังเก็บเงินไม่ได้เท่าใดนักถ้าหากข้าพเจ้าถูกเร่งรัดให้ใช้หนี้ในเวลาเช่นนั้นไม่ทราบว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเพื่อหาเงินก้อนนั้นมาใช้หนี้วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ด้วยความเศร้าใจและคอยสดับตรับฟังอาการของนายอยู่ตลอดเวลาได้ทราบว่าอาการของท่านไม่ดีขึ้นเลยข้าพเจ้ามีความเศร้าหมองและทุกข์ร้อนราวกับว่าบิดาบังเกิดเกล้าของข้าพเจ้ากำลังป่วยหนักแต่ในขณะที่เฝ้ารอคอยข่าวคราวของนายนั้นเองมีผู้โทรศัพท์จากบ้านนายสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปเยี่ยมนายเนื่องจากนายต้องการพบตัวข้าพเจ้าแทบจะโลดออกไปด้วยความดีใจที่จะได้พบนายเพราะได้เวียนไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วไม่ได้พบเลยในทันทีที่ถึงบ้านนายมีผู้นำข้าพเจ้าไปที่ห้องนายนอนป่วยข้าพเจ้าค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เตียงที่ท่านนอนมองเห็นสภาพสังขารของท่านที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนช่วงเวลาไม่กี่วันรู้สึกว่าพายผอมลงมากจนผิดตาข้าพเจ้าสงสารท่านจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ภายในห้องนั้นมีบุคคลอยู่อีกผู้หนึ่งเข้าใจว่าเป็นพยาบาลคอยเฝ้าดูแลอาการเมื่อนายเห็นข้าพเจ้าเข้าไปหาก็ยกมือบอกใบ้พยาบาลคนนั้นให้ออกไปจากห้องให้เหลืออยู่แต่ข้าพเจ้ากับท่านเพียงสองคนเท่านั้นต่อจากนั้นนายก็พยายามพูดด้วยเสียงอันแหบแห้งแผ่วเบาให้ข้าพเจ้าหยิบของที่โต๊ะข้างเตียงสังเกตได้ตามมือที่ท่านชี้ไปทางโต๊ะตัวนั้นที่นั่นเห็นมีซองกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ผนึกครั่งเรียบร้อยเข้าใจว่าข้างในซองนั้นคงจะมีเอกสารมากมายข้าพเจ้าหยิบขึ้นมาดูก็เห็นหนังสือจ่าหน้าซองถึงตัวข้าพเจ้าทำให้รู้สึกงงงันอยู่ชั่วครู่จึงหันไปดูนายเห็นท่านโบกมือคล้ายกับว่าให้ข้าพเจ้าเอาซองนั้นไปแล้วก็กวักมือให้ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ๆตัวท่านพลางพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าให้เอากลับไปอ่านที่บ้านในนั้นมีจดหมายของนายที่ได้เขียนไว้เมื่อล้มเจ็บป่วยใหม่ๆตั้งใจว่าจะให้กับข้าพเจ้านานแล้วทั้งที่คอยให้มาเยี่ยมก็ไม่เห็นมาสักทีข้าพเจ้าเรียนตอบท่านว่าข้าพเจ้าได้มาคอยขออนุญาตเข้าเยี่ยมหลายครั้งหลายหนแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตส่วนตัวข้าพเจ้าแล้วสำหรับคำสั่งของนายไม่ว่าการนั้นๆจะยากง่ายประการใดข้าพเจ้า
จะพลีตนทำให้เพื่อสนองพระเดชพระคุณนายทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตข้าพเจ้าก็พลีเพื่อนายได้นายฟังข้าพเจ้าเข้าใจดีไม่กล่าวสิ่งใดเพียงแต่พยักหน้ายิ้มอย่างพอใจข้าพเจ้านิ่งพิจารณาเขาหน้าตลอดสังขารเรือนร่างของนายแล้วรู้สึกสงสารจับใจและคิดว่าหากสามารถรับความเจ็บป่วยทรมานมาเป็นของข้าพเจ้าได้เองแล้วก็เต็มใจอย่างที่สุดที่จะรับมาเสียเองเพื่อมิให้ท่านต้องทุกข์ทรมานกายอย่างที่แลเห็นอยู่

ทันใดนั้นนายแพทย์ใหญ่ประจำตัวก็เข้ามาในห้องมีสีหน้าแสดงความว่าไม่พอใจในการที่ข้าพเจ้าเข้ามารบกวนผู้ป่วยเป็นการฝืนคำสั่งของแพทย์นายแลเห็นกิริยาของนายแพทย์เช่นนั้นก็บอกว่าท่านต้องการพบตัวข้าพเจ้าเป็นพิเศษสีหน้าของนายแพทย์จึงคลายความเครียดลงข้าพเจ้าจึงต้องกราบลานายด้วยความอาลัยและเป็นห่วงอย่างยิ่งเมื่อกลับถึงบ้านก็นำซองนั้นมาเปิดดูนึกสงสัยว่าในนั้นจะมีเรื่องสำคัญอย่างใดเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าบ้างความคิดของข้าพเจ้ากำลังวิตกกังวลอยู่กับการป่วยไข้ของนายและเกี่ยวกับการงานบ้างทำให้นั่งซึมมองดูซองนั้นด้วยความรู้สึกเลื่อนลอยเป็นครู่ใหญ่แล้วข้าพเจ้าก็ตกตะลึงไปชั่วขณะเมื่อเปิดซองออกในนั้นมีธนบัตรเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยโฉนดที่ดินและใบสัญญากู้เงินที่ข้าพเจ้าทำไว้กับนายเมื่อยังรับราชการอยู่นอกนั้นยังมีจดหมายสอดอยู่ด้วยอีกหนึ่งฉบับเมื่อค่อยคลายความตื่นเต้นลงบ้างแล้วก็เก็บธนบัตรและใบโฉนดไว้ในซองใหญ่ตามเดิมเปิดซองจดหมายของนายออกมาอ่านทันทีในจดหมายมีใจความสำคัญบางตอนซึ่งข้าพเจ้าคัดเลือกมาเสนอที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านก่อนอื่นฉันขอมอบโฉนดที่ดินสัญญากู้เงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นที่เธอได้นำมามอบต่อฉันคืนให้กับเธอเป็นกรรมสิทธิ์ของเธอฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้ไม่มีหนี้สินเกี่ยวกันและไม่มีข้อผูกมัดระหว่างกันด้วยเรื่องเงินกู้และที่ดินพร้อมด้วยบ้านของเธอกับฉันต่อไปฉันคิดว่าเธอคงแปลกใจจึงขอให้เธอทราบไว้ว่าสิ่งต่างๆที่เธอเห็นอยู่นั้นเป็นรางวัลความดีที่เธอได้ประพฤติปฏิบัติฉันขอชมว่าเธอมีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของมารดาเป็นพี่ที่ดีของน้องๆเป็นคนงานที่ดีของนายจ้างและเป็นมิตรที่ดีของเพื่อนฝูงทั่วไปการที่ฉันยกย่องว่าเธอเป็นลูกที่ดีของมารดานั้นเพราะฉันได้ทราบว่าเธอเป็นผู้มีความเคารพความกตัญญูต่อพระคุณของมารดาบังเกิดเกล้าเมื่อยามที่มารดาป่วยไข้ได้ความทุกข์เธอก็ได้ทำหน้าที่ของเธอเยี่ยงบุตรที่ดีไม่ทอดทิ้งห่างไกลคอยดูแลด้วยความห่วงใยอยู่พยาบาลรักษาจนสุดกำลังสำหรับความเป็นพี่ที่ดีของน้องนั้นเธอก็ได้ทำตนเป็นผู้คุ้มครองสอดส่องดูแลทุกสุขให้คำแนะนำและส่งเสริมให้ได้เล่าเรียนวิชาความรู้คอยช่วยเหลือเป็นกำลังใจในการศึกษาด้วยความรักใคร่เอ็นดูน้องอย่างดีเสมอมาสำหรับประการที่เธอทำตนเป็นเพื่อนที่ดีนั้นฉันทราบว่าเธอไม่เคยประทุษร้ายเพื่อนผู้ใดทั้งต่อหน้าและลับหลังเมื่อมีเพื่อนคนใดได้รับทุกข์ร้อนมาหาเธอก็ได้พยายามช่วยเหลือปลอบใจให้คำแนะนำที่ถูกและที่ควรเธอคงจะแปลกใจในการที่ฉันทราบความเคลื่อนไหวของเธออยู่ตลอดทุกระยะทั้งในหน้าที่การงานและนอกเวลางานมิใช่แต่เพียงฉันจะทราบความเคลื่อนไหวเฉพาะแต่ตัวเธอเท่านั้นยังมีคนงานอื่นๆอีกหลายคนที่อยู่ในสายตาของฉันทั้งนอกและในเวลางานเธอคงนึกตำหนิว่าฉันนี้ไร้มารยาทที่ได้กระทำตนก้าวก่ายเข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวผู้อื่นนอกเหนือไปจากการงานหน้าที่และตำแหน่งถ้าเธอได้มีโอกาสมาเป็นเช่นที่ตัวฉันกำลังเป็นอยู่นี้เธอจะต้องเห็นด้วยทีเดียวว่าผู้ที่เป็นนายจ้างต้องรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของกิจการและคุ้มครองความเป็นอยู่ของคนงานมิใช่แต่เพียงจำนวนคนงานภายใต้บังคับบัญชาเท่านั้นหน้าที่ของเขายังต้องโยงไปถึงครอบครัวของคนงานทุกคนด้วยปกติคนงานแต่ละคนที่จะนำเอาสมรรถภาพของตนมาทำงานนั้นจำต้องมีรากฐานความเป็นอยู่ดีกินดีซึ่งมาจากครอบครัวเป็นพื้นก่อนถ้าหากทางครอบครัวมีแต่ความอลเวงอันประกอบไปด้วยความไม่ปกติสุขแล้วบุคคลนั้นจะมีกำลังใจประกอบธุรกิจการงานนั้นๆด้วยสมรรถภาพอย่างดีได้อย่างไร
ที่กล่าวมานี้หวังว่าเธอคงจะเข้าใจดีเพราะตัวของเธอเองเป็นตัวอย่างอยู่แล้วมารดาของเธอป่วยเธอก็มีจิตใจกังวลแบ่งไปวุ่นวายด้วยการป่วยการรักษาสมรรถภาพการทำงานของเธอถูกแบ่งไปแล้วจึงจำเป็นที่ฉันจะต้องคอยสืบเสาะช่วยเหลือคนงานที่ดีของฉันไว้เพื่อให้เขาคลายความกังวลหันมาปฏิบัติงานด้วยจิตใจอันเป็นปกติงานการในหน้าที่ก็ปราศจากความบกพร่องดังกล่าวมานี้ถ้าจะนิ่งไว้ไม่บอกเธอว่าฉันทราบความเคลื่อนไหวของเธอและคนงานอื่นๆสิ่งต่างๆก็ดูว่าจะเป็นไปโดยธรรมชาติเสียหมดแต่ฉันมาเล็งเห็นความดีของเธอที่เป็นสิ่งประหลาดหาได้ยากในคนงานจำนวนมากจึงสมควรที่จะเล่าให้ทราบว่าเพื่อเป็นอนุสติต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลประโยชน์อันเนื่องด้วยบุคคลจำนวนมากอย่างที่ฉันกระทำอยู่นี้คงจะได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางต่อไปอันหนึ่งฉันคิดว่าเมื่อฉันทราบดีว่ามีใครดีใครเลวอยู่ในวงการงานที่ฉันรับผิดชอบอยู่แล้วเหตุไรจึงยังไม่จัดการให้เขาออกไปเสียเพื่อหาคนที่ประพฤติดีกว่ามาทำงานเป็นการที่จะได้ทั้งคนดีและเงินเดือนก็จ่ายน้อยกว่าด้วยสำหรับผู้อื่นนั้นทำเช่นว่าก็เป็นการถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของกิจการแต่ฉันเป็นพุทธมามกะยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมและเมตตาธรรมเพราะคนพวกนี้มีลูกมีเมียบางคนก็มีแม่ที่ต้องเลี้ยงดูอุปการะในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวความประพฤติของเขาไม่น่าจะได้รับอภัยฉะนั้นถ้าถูกลงโทษไล่ออกความเดือดร้อนของทางครอบครัวก็จะต้องเกิดขึ้นตามมาทันทีอีกหลายชีวิตจะต้องรับความลำเค็ญขมขื่นฉันไม่ปรารถนาจะให้เป็นไปด้วยการกระทำด้วยความเด็ดขาดอย่างนั้นเลยประการแรกที่ฉันจะทำก็คือแสดงตนว่าฉันได้รู้เห็นเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับความประพฤติของเขาและให้คำแนะนำตักเตือนเมื่อตักเตือนแล้วก็ค่อยสืบต่อไปโดยมากเมื่อตักเตือนแล้วก็ทำให้สำนึกตัวในความผิดกลับใจได้และยิ่งรู้ว่าตนเองอยู่ในสายตาของผู้เป็นนายซึ่งคอยดูแลความเคลื่อนไหวอยู่ทุกระยะก็เกิดความเกรงใจกลับตัวกลับใจเป็นคนรักลูกรักเมียการเที่ยวเตร่สุรุ่ยสุร่ายก็บรรเทาลงได้เพราะได้คิดว่าถ้าต้องว่างงานก็หมายถึงความอดอยากและลำบากด้วยประการต่างๆคนเช่นนี้ควรได้รับการให้อภัยและสรรเสริญ

บุคคลอีกจำพวกหนึ่งเมื่อได้รับคำตักเตือนแล้วไม่แต่เพียงทำเฉยไม่ยอมกลับตัวกลับซ้ำติเตียนนินทาเมื่ออยู่รับหลังนายจ้างบ่นว่าด้วยเรื่อง108ประการบางคนว่าพ่อแม่ยังไม่กล้ามาว่ามาบังคับคนอื่นดีวิเศษอย่างไรจะมีสิทธิ์มาบังคับได้เขาหารู้ไม่ว่าคำตักเตือนนั้นมีความเมตตาปรารถนาดีมีคุณค่าสูงเขาจะหวังสิ่งเหล่านี้ได้จากใครถ้าหากผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ให้ไม่ได้หรือเมื่อให้ก็ไม่รับถ้าเขาไม่ติดอยู่ในอารมณ์ฝ่ายต่ำแล้วจะเห็นคุณค่าของคำเตือนฉะนั้นเมื่อเตือนครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่ได้เกิดผลดีขึ้นฉันก็จำต้องวางใจเป็นอุเบกขาจัดการไปตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นการป้องกันความหายนะของส่วนรวมก็ต้องรับกรรมที่ตนได้ทำไว้ส่วนผู้ที่ประพฤติดีขยันทั้งนอกและในเวลาทำงานเมื่อได้ประสบความลำบากบุคคลพวกนี้สมควรจะได้รับความอุปการะช่วยเหลือเพราะคุณงามความดีเป็นเครื่องตอบแทนเธอเป็นผู้มีกตัญญูต่อผู้มีคุณเอาใจใส่ดูแลมารดายามเจ็บป่วยปกครองเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่น้องด้วยความรักและเมตตาขยันต่อการงานไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือรับหลังนายมีความสุจริตต่อหน้าที่ฉันไม่ขึ้นเงินเดือนให้เธอทั้งที่เธอทำงานด้วยความขยันขันแข็งมาเป็นปีๆเธอก็ไม่ได้แสดงความน้อยใจบ่นนินทาหรือละความขยันให้น้อยลงคงทำงานด้วยความอดทนมั่นคงเช่นเดิมแม้จะมีใครชวนให้ร่วมนินทาเธอก็ไม่ยอมร่วมเช่นคนอื่นบางคนฉันรู้ดีฉันรู้ว่าเธอเป็นผู้มั่นอยู่ในความกตัญญูดังที่ฉันให้ความช่วยเหลือเมื่อมารดาป่วยขณะที่กำลังเป็นทหารอยู่และการที่ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ก็เพราะต้องการศึกษาจิตใจของเธอว่าจะมีความรู้สึกอดทนมีจิตใจหนักแน่นเพียงไรและฉันก็ทราบอยู่ว่าทางบ้านของเธอในเวลานั้นก็ยังไม่มีความเดือดร้อนอย่างไรและเป็นการผ่อนบรรเทาความอิจฉาริษยาของผู้อื่นที่มีต่อเธอให้หมดไปหวังว่าเธอคงจำได้ที่เก็บซองธนบัตรที่ฉันทำตกเธอนำมาวางบนโต๊ะทำงานฉันรู้ว่าเธอไม่ได้เปิดดูว่าในนั้นมีอะไรอยู่บ้างเธอเป็นคนดีที่ไม่ยอมทำตนเป็นคนสอดรู้สอดเห็นเหมือนคนอื่นเพราะฉันทำเครื่องหมายลับไว้ถ้าใครเปิดซองออกดูฉันจะต้องทราบได้ทันทีทั้งหมดนี้มันเป็นแผนการของฉันเหมือนกันพฤติการของเธอเหล่านี้ทำให้ฉันมีความเอ็นดูรักใคร่เธอเหมือนลูกหลานของฉันเพราะฉะนั้นความดีของเธอจึงควรมีรางวัลเป็นการตอบแทนดังที่ฉันได้จัดการตามที่เธอเห็นปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้และฉันมีความสบายใจหมดห่วงเมื่อทุกอย่างที่ฉันปรารถนาได้ถึงมือของเธอโดยเรียบร้อยและฉันก็เป็นสุขใจในบั้นปลายของชีวิตฉันจะตายอย่างเป็นสุขฉันมั่นใจว่าฉันได้กระทำสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ฉันพอใจทุกอย่างแล้วประการสุดท้ายที่ฉันจะขอเธอในจดหมายนี้ก็คือขอให้เธอรักษาความดีและทำความดีไว้ให้เพิ่มพูนความดีนั้นจะสนองตลอดไปเธอก็ยังเป็นโสดอยู่และเธอก็มีฐานะที่จะมีครอบครัวได้แล้วแต่เสียใจฉันไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่เห็นความเจริญของครอบครัวเธอแต่ฉันขออวยพรให้เธอจงได้ประสบคู่ครองที่ถูกใจมีคุณธรรมความดีเสมอด้วยตัวเธอและจงมีความสุขความเจริญตลอดไปจากผู้มีความรักและความหวังดีต่อเธอ

ต่อจากนั้นมา 2-3 วันขณะที่ข้าพเจ้านั่งรับประทานอาหารเช้าเสียงวิทยุภาคเช้ากำลังออกอากาศด้วยเพลงและข่าวแล้วก็ถึงรายการพิเศษต่างๆทันใดนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเสียวูบเข้าหัวใจประหนึ่งสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาแล้วข้าพเจ้าก็มีอาการหน้ามืดล้มจากโต๊ะอาหารสู่พื้นแล้วก็ปราศจากความรู้สึกมารู้สึกตัวเมื่อเห็นมารดาและน้องๆมาห้อมล้อมข้าพเจ้าไม่สนใจว่าจะเป็นใครบ้างน้ำตาข้าพเจ้าไหลพรั่งพรูอย่างสุดฝืนเหลือที่จะหักความเศร้าโศกเสียใจไว้ได้นายได้จากข้าพเจ้าไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับนายผู้มีเมตตากรุณานายผู้มีความเมตตาปราณีให้ไม่เฉพาะเพียงแต่ข้าพเจ้าหากแต่ความกรุณาของนายนั้นยื่นให้แก่ทุกคนที่เป็นผู้น้อยภายใต้บังคับบัญชาที่ทำความดีให้ท่านเห็นใจขอวิญญาณที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐจงสถิตณสุขเถิดข้าพเจ้าเป็นลมเพราะได้ยินวิทยุประกาศข่าวมรณกรรมของนายผู้มีใจอารีบัดนี้นายที่ข้าพเจ้ารักยิ่งชีวิตนายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือสูงสุดนายเหมือนพระที่ข้าพเจ้าเคารพบูชาด้วยใจบริสุทธิ์นายเหมือนบิดาบังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าบัดนี้ท่านได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับคืนมาอีกแล้วข้าพเจ้าจะหาคนใจดีอย่างนายไม่พบอีกแล้วในชาตินี้ข้าพเจ้าสะอื้นร้องไห้เหมือนเด็กทารกอย่างหมดยางอายมารดาและน้องต่างก็พากันร้องไห้อาลัยนายทั้งที่ยังไม่เคยรู้จักและเห็นตัวนายของข้าพเจ้ามาก่อนเลยแต่ทุกคนรู้จักความดีที่นายได้แผ่ความเมตตากรุณามาให้เท่านั้นพอความโศกเศร้าค่อยบรรเทาลงบ้างข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็ทรุดตัวลงกราบมารดาแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นบุญกุศลอันบริสุทธิ์ที่จะได้อุทิศให้แก่นายเพราะท่านได้สิ้นบุญไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณของท่านโดยตรงได้ขอให้ท่านอนุโมทนาและอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้บวชตามความประสงค์ด้วยบารดาลูบศีรษะของข้าพเจ้าด้วยความรักและเอ็นดูบอกว่าท่านเห็นชอบและอนุญาตให้บวชตามความประสงค์ขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดดีแล้วถูกแล้วที่จะตอบแทนพระคุณนายด้วยวิธีอันสูงด้วยปัญญาอย่างนี้ความดีที่ทำนี้ไม่มีวันสูญสิ้นและท่านเองจะไว้ทุกข์ให้กับนายเป็นเวลา6เดือนความดีที่แล้วมาได้สนองให้ทันตาเห็นแล้วขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งเถิดข้าพเจ้าก้มลงกราบรับพรของมารดาด้วยความตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งจดหมายฉบับนั้นเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของนายครั้งหลังสุดก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายของท่านข้าพเจ้านำเอาไปบรรจุหีบอย่างดีเก็บไว้บนที่สูงสำหรับกราบไหว้สักการะบูชาแทนตัวนายของข้าพเจ้าตราบเท่าทุกวันนี้เพราะนอกจากจะเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงนายแล้วยังบรรจุข้อความอันมีค่าอย่างล้นเหลือควรแก่การกำหนดจดจำสำหรับบุคคลทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างโดยเฉพาะสำหรับตัวข้าพเจ้าเองจดหมายฉบับนี้ทรงคุณค่าอันสูงล้ำเหมือนหนึ่งมรดกชิ้นสุดท้ายที่นายมอบไว้ให้ก่อนตายข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องราวของท่านผู้นี้ยังสาระประโยชน์ในเชิงอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะดังที่ท่านเจ้าของเรื่องได้กล่าวไว้จึงนำมาเสนอท่านผู้ฟัง

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1ชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูลย์

เสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่
2: นายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่ 5-6 ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทางนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
3: ได้เสร็จสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับผลระลอกใหม
5: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองค์พระที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ในทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
7: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทาง ขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพเข้ากล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีอำเภอกบินบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคาม จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
3: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
9: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
3: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 10,000

0: และกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ชีวิตมีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาค

0: ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกไปเกิดในพระครรภ์พระนางพุทธศรีเทพบุตร 60,000 ก็บังเกิดเป็นลูกอมาตย์ 60,000 ตระกูลเช่นกันขณะพระนางพุทธศรีทรงครรภ์ทรงแพ้พระครรภ์ประสงค์จะให้สร้างโรงทาน6แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4ที่ท่ามกลางพระนคร1ที่ประตูพระราชวัง1ทรงสละพระราชทรัพย์ 600,000 กหาปณะบริจาคทานทุกวันพระเจ้าสนชัยจึงเรียกพราหมณ์มาทำนายนิมิตได้รับการทูลพยากรณ์ว่าพระโอรสผู้ยินดียิ่งในทานจะมาอุบัติในพระครรภ์พระราชเทวีพระราชาทรงยินดียิ่งจึงโปรดให้สร้างโรงทานเริ่มบริจาคทานตั้งแต่เวลาที่พระโพธิสัตว์ยังอยู่ในพระครรภ์ส่วนการเก็บภาพสีอากรเข้าพระคลังหลวงก็เพิ่มขึ้นเหลือประมาณด้วยบุญญาธิการแห่งพระโพธิสัตว์พระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดต่างส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้าสนชัยครั้นครบ10เดือนบริบูรณ์พระนางพุทธศรีประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครพระเจ้าสนชัยจึงให้ตกแต่งพระนครให้พระราชเทวีทรงรถพระที่นั่งทำประทักษิณพระนครเมื่อพระนางเสด็จถึงถนนย่านพ่อค้าเกิดปวดคันทหารนำความกราบบังคมทูลพระราชาพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทำพระพราสำหรับประสูติท่ามกลางถนนย่านพ่อค้าให้ตั้งกองรักษาการพระนางเจ้าพุทธศรีประสูติพระโอรสที่ถนนย่านพ่อค้านั้นพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์พระมารดาเป็นผู้บริสุทธิ์ลืมตาทั้งสองขึ้นเหยียดพระครรภ์ต่อพระมารดาตรัสว่าแม่จ๋าหม่อมฉันจะบริจาคทานแม่มีทรัพย์อะไรอยู่บ้างพระชนนีตรัสตอบว่าลูกจงบริจาคทานตามอัธยาศัยเถิดแล้ววางถุงเงินพันกหาปณะในมือน้อยๆที่แบขออยู่พระประยุรญาติได้ถวายพระนามว่าเวสสันดรเพราะพระองค์ประสูติในระหว่างถนนย่านพ่อค้าในวันที่พระเวสสันดรประสูติมีนางช้างพังตระกูลฉัตรทันเชือกหนึ่งได้นำลูกช้างต้องตามคดชลักษ์อันเป็นมงคลมาไว้ที่โรงช้างต้นส่วนตนเองกลับสู่ป่าตามเดิมลูกช้างนั้นเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ประชาชนต่างชื่นชมในพระบารมีและให้ชื่อว่าปัจจยนาเคนเพราะช้างนั้นเกิดขึ้นโดยมีพระกุมารเป็นปัจจัยพระราชาได้ประทานนางนมแก่พระราชกุมารและเด็ก 60,000 คนผู้เป็นสหชาติพระราชกุมารทรงเจริญวัยโดยมีเด็ก 60,000 คนเป็นบริวารบริจาคเครื่องประดับพระเวสสันดรกุมารทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยเมตตาบริจาคทานอยู่เป็นประจำเมื่อมีพระชนมายุได้5ชันษาพระราชบิดาให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานแด่พระองค์สิ้นค่าใช้จ่ายถึงแสนกหาปณะพระราชกุมารเปลื้องเครื่องประดับนั้นประทานแก่เหล่านางนมแม้นางนมนั้นจะถวายคืนก็ไม่ทรงรับพวกนางนมกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงเห็นว่าอาภรณ์ที่ลูกให้ทานแล้วเป็นสิ่งที่ดีจึงให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานอีกพระราชกุมารได้ประทานเครื่องประดับที่พระราชบิดาประทานให้เหล่านางนมถึง9ครั้งขณะมีพระชนมายุได้8ชันษาพระราชกุมารเสด็จสู่ปราสาททรงดำริว่าเราให้ทานด้วยของนอกกายอย่างเดียวหาทำให้เรายินดีไม่เราต้องการให้ทานภายในถ้าใครขอหทัยเราก็จะผ่าอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ าใครขอเลือดเราก็จะกรีดเลือดให้หรือแม้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงคำนึงถึงการให้ทานภายในเช่นนี้แผ่นดินก็หวั่นไหวขุนเขาก็สั่นคลอนท้องฟ้าก็ขนองลั่นตามเสียงปฐพีฝนลูกเห็บก็ตกสายอัศนีแม้มิใช่การก็เปล่งแสงแวบวาบสาครเกิดคลื่นป่วนปั่นเท้าสักกะเทวราชก็ประนมพระหัตถ์เท้ามหาพรหมก็ให้สาธุการเกิดเสียงกึกก้องโกลาหลขึ้นไปจนถึงพรหมโลกบริจาคช้างปัจจยนาคีนขณะพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้16ชันษาพระองค์ก็ได้สำเร็จการศึกษาศิลปะทุกศาสตร์พระราชบิดาทรงประสงค์จะประทานราชสมบัติให้พระเวสสันดรปกครองและตรัสขอพระนางมัตสีพระราชธิดากษัตริย์ราชวงศ์แห่งมัทธราชมาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีครั้นพระเวสสันดรได้รับอภิเษกให้ครองราชสมบัติแล้วก็ให้ตั้งโรงทานบริจาคพระราชทรัพย์600,000กหาปณะทุกวันต่อมาพระนางมัตสีประสูติพระโอรส1องค์ประทานนามว่าชาลีราชกุมารเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยคายทองคำเมื่อพระราชกุมารทรงเดินได้พระนางมัตสีก็ประสูติพระราชธิดาอีก1องค์ประทานนามว่ากันหาชินาราชกุมารีเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยหนังหมีพระเวสสันดรโพธิสัตว์ประทับคอช้างปัจจยนาเขนเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้ง6แห่งเดือนละ6ครั้งช้างปัจจยนาเขนเป็นช้างมงคลอุดมด้วยลักษณะแห่งคชาทานของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ว่าช้างมงคลนี้จะไปที่ไหนแม้จะมีความแห้งแล้งเพียงใดฝนก็จะตกลงมาทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ครั้งนั้นแคว้นกาลิงครัตได้เกิดฝนแล้งประชาชนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ได้ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากเกิดโจรผู้ร้ายออกเที่ยวปล้นสะดมชาวบ้านประชาชนประสบความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจึงชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้ากาลิงคราชมหากษัตริย์แห่งแคว้นกาลิงครัตทรงคิดหาวิธีการที่จะทำให้ฝนตกจึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันแม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระองค์จึงให้ประชุมชาวเมืองรับสั่งว่าเราได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันฝนก็ยังไม่ตกควรจะทำอย่างไรชาวเมืองกราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระราชโอรสของพระเจ้าสันชัยในกรุงเชตุดรพระนามว่าเวสสันดรทรงยินดีการให้ทานพระองค์มีช้างเผือกต้องตามคดชลักษ์แห่งช้างมงคลไปที่ไหนฝนก็ตกที่นั่นขอพระองค์ส่งพราหมณ์ไปทูลขอช้างเผือกนั้นมาพระราชาทรงเลือกพราหมณ์8คนคือรามพราหมณ์ทัชพราหมณ์ลักขณพราหมณ์สุชาติมันตพราหมณ์ยัญญพราหมณ์สุชาตพราหมณ์สุยามพราหมณ์และโกณฑัญญพราหมณ์โดยให้รามพราหมณ์เป็นหัวหน้าส่งไปทูลขอช้างปัจจยนาเขนจากพระเวสสันดรพวกพราหมณ์เดินทางไปจนถึงนครเชตุดรบริโภคอาหารในโรงทานแล้วทำเนื้อตัวให้มอมแมมเปื้อนฝุ่นทุลีตกลงกันว่ารอให้ถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำจึงค่อยขอเมื่อพระเวสสันดรเสด็จตรวจโรงทานในวันต่อมาจึงพากันไปประตูเมืองด้านทิศตะวันออกวันนั้นพระเวสสันดรประทับบนคอคชาทานเสด็จออกไปทางประตูพระนครทิศตะวันออกพวกพราหมณ์ไม่มีโอกาสทูลขอช้างที่นั่นจึงตามไปประตูเมืองด้านทิศใต้ยืนอยู่ในที่สูงโล่งแจ้งแบมือข้างขวาออกขอว่าข้าแต่พระเวสสันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงประสบแต่ชัยชนะพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ก็บ่ายช้างพระที่นั่งตรงก็ไปหาพวกพราหมณ์ประทับบนคอช้างตรัสถามว่าพราหมณ์เนื้อตัวมอมแมมไปด้วยฝุ่นทุลีพวกท่านแบมือจะขออะไรจากเราหรือพราหมณ์ทั้ง8คนกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างมงคลที่ทำให้แคว้นสีพีเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นพระราชพาหนะที่พระองค์ประทับแก่พวกข้าพระองค์พระเวสสันดรทรงดำริว่าเราต้องการบริจาคทานภายในมีอวัยวะร่างกายเป็นต้น แต่พราหมณ์พวกนี้มาขอทานภายนอกจากเราแม้เช่นนั้นเราก็ควรทำความปรารถนาของพวกเขาให้บริบูรณ์ประทับอยู่บนคอช้างนั่นเองตรัสว่าเราไม่ได้หวั่นไหวจะให้ช้างพลายตัวประเสริฐเป็นช้างราชพาหนะสูงสุดตามที่พวกท่านขอพระเวสสันดรน้อมไปในการบริจาคทานเสด็จลงจากคอช้างปัจจยนาเคนพระราชทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายทรงทำประทักษิณช้าง3รอบตรวจดูตัวช้างว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ประดับบ้างก็ไม่เห็นมีจึงจับพระเต้าทองคำเต็มด้วยน้ำหอมเจือดอกไม้ตรัสเรียกพวกพราหมณ์ให้เข้ามาหาพระองค์ทรงวางงวงช้างที่ประดับประดาอย่างงดงามในมือพราหมณ์เหล่านั้นทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าทองคำลงพระราชทานช้างช้างนั้นประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆรวมเป็นกหาปณะถึง24,000,000กหาปณะนอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานควานช้างและคนเลี้ยงช้าง500สกุลให้ด้วยเมื่อพระเวสสันดรหลั่งน้ำบริจาคทานเท่านั้นก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นกึกก้องไปทั่วเกิดขนพองสยองกล้าวน่าสะพรึงกลัวเป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคทานของพระเวสสันดรพวกพราหมณ์ได้ช้างทางประตูพระนครด้านทิศใต้จึงขึ้นช้างผ่านไปตามถนนหลวงกลางพระนครท่ามกลางประชาชนแวดล้อมตามไปร้องถามว่าพวกท่านขี่ช้างของพวกเราท่านได้มาจากไหนพวกพราหมณ์แสดงมือโต้ตอบฝูงชนว่าช้างนี้พระเวสสันดรพระราชทานให้พวกเราพรางขี่ไปตามถนนหลวงท่ามกลางพระนครแล้วออกทางประตูทิศเหนือถูกเนรเทศชาวพระนครโกรธแค้นพระเวสสันดรจึงชุมนุมกันประท้วงการบริจาคช้างปัจจยนาเขนช้างสำคัญของบ้านเมืองอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นจลาจลขึ้นทั่วพระนครพวกเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบตลอดจนชาวแคว้นสีพีทั้งหมดมาประชุมกันกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าบ้านเมืองกำลังจะล่มจมเพราะถูกพระเวสสันดรล้างผลาญเหตุไรพระเวสสันดรพระโอรสของพระองค์จึงพระราชทานช้างสำคัญของบ้านเมืองพระเวสสันดรจะพระราชทานข้าวน้ำทรัพย์สมบัติก็พระราชทานไปพวกเราไม่ว่าอะไรแต่ทำไมพระเวสสันดรจึงพระราชทานช้างสำคัญถ้าพระองค์ไม่ทรงทำตามประชาชนเห็นทีจะเกิดปัญหาใหญ่แน่พระเจ้าสนชัยทรงเข้าพระทัยว่าชาวเมืองจะปลงพระชนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าลูกเราไม่มีความผิดถึงบ้านเมืองจะล่มสลายวันแคว้นจะพินาศไปก็ตามเราจะไม่ยอมฆ่าลูกของเราเป็นเด็ดขาดชาวเมืองสีพีกราบทูลว่าพวกเราไม่ได้ให้พระองค์ปลงพระชนพระเวสสันดรแต่พระองค์ต้องเนรเทศพระเวสสันดรออกจากแคว้นไปอยู่เขาวงกตพระเจ้าสนชัยตรัสว่าถ้าชาวสีพีต้องการเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดข้องแต่ขอให้ลูกของเราได้อยู่ตลอดราตรีนี้ครั้นสว่างแล้วชาวสีพีจะขับไล่ลูกเราก็ตามใจชาวเมืองต่างพอใจตามนั้นเมื่อชาวเมืองกลับไปแล้วพระเจ้าสนชัยตรัสเรียกอำมาตย์ไปส่งข่าวให้พระโอรสทราบอำมาตย์ไปเห็นพระเวสสันดรเบิกบานอยู่ท่ามกลางข้าราชบริพารก็อดสงสารไม่ได้จึงร้องไห้หมอบลงที่พระบาทกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบพระเวสสันดรตรัสว่าทำไมชาวสีพีจึงโกรธเราจนถึงเนรเทศออกจากเมืองอำมาตย์กราบทูลให้ทราบว่าเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบต่างติเตียนพระองค์ที่พระราชทานคชาทานที่สำคัญของบ้านเมืองพวกเขาจึงขับไล่พระองค์พระเวสสันดรยังทรงมีพระทัยแช่มชื่นเป็นปกติดีตรัสว่าเราจะให้ดวงหทัยดวงตาเงินทองแก้วมุกดาหรือแก้วไพฑูรย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกของเราก็จะเป็นไรไปเมื่อยาจกมาขอแม้แขนเราก็ให้ได้เราไม่หวั่นไหวเพราะใจของเรายินดีในการบริจาคชาวสีพีจะเนรเทศจะฆ่าเราหรือจะตัดเราออกเป็นท่อนๆก็ตามเราจะไม่หยุดการบริจาคเมื่ออำมาตย์ฟังดังนั้นได้กราบทูลข้อความอย่างอื่นไปตามความคิดเห็นของตนซึ่งเป็นข้อความที่พระเจ้าสนชัยหรือชาวเมืองไม่ได้บอกให้ทูลว่าชาวสีพีประชุมกันมีมติว่า พระเวสสันดรต้องเสด็จไปตามทางที่พระราชาผู้ถูกเนรเทศเสด็จไปผ่านภูผาที่ชื่อว่าอารัญชรคีรีไปตามฝั่งแม่น้ำโกนติมาราแล้วประทับอยู่ที่เขาวงกตเส้นทางที่อมาตย์คนนั้นกราบทูลเป็นเส้นทางสำหรับพระราชาผู้ต้องโทษถูกเนรเทศเสด็จไปแม้เช่นนั้นพระเวสสันดรก็ตรัสอย่างไม่สะทกสะท้านว่าเราจะไปตามทางที่พระราชาผู้ต้องโทษเสด็จไปชาวเมืองไม่ได้ขับไล่เราด้วยโทษอื่นแต่ขับไล่เพราะเราให้ช้างเป็นทานเราขอผัดไป2วันเราจะบริจาคสัตตะสดกมหาทานก่อนขอชาวเมืองให้โอกาสเราได้ให้ทานสัก1วันรุ่งขึ้นเราให้ทานแล้วจะไปดินแดนหิมพานต์เมื่ออมาตย์กลับไปแล้วพระองค์รับสั่งให้มหาเสนาคุดจัดเตรียมสัตตะสดกมหาทานให้พร้อมทุกอย่างแม้สุราซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรให้ทานก็รับสั่งให้จัดเตรียมจากนั้นพระองค์เสด็จไปที่ประทับพระนางมัตสีเพียงลำพังพระองค์เดียวประทับนั่งข้างๆตัดกับพระนางอย่างอ่อนโยนว่าทรัพย์สิ่งใดที่เราให้เธอทรัพย์สิ่งใดเป็นของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สิ่งใดที่เธอนำติดตัวมาจากพระชนกเธอจงเก็บสิ่งนั้นไว้ทั้งหมดพระนางมัตสีนึกฉงนว่าเมื่อก่อนพระสวามีไม่เคยบอกให้เก็บข้าวของแต่เหตุใดวันนี้จึงบอกให้เก็บจึงทูลว่าเจ้าพี่จะโปรดให้เก็บทรัพย์ไว้ที่ไหนขอพระองค์รับสั่งหม่อมฉันด้วยพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอควรบริจาคทานให้ท่านผู้มีศีลตามสมควรสัตว์ทั้งปวงไม่มีที่พึ่งอื่นที่จะดียิ่งไปกว่าการบริจาคทานเมื่อพระนางมัตสีรับทราบแล้วจึงตรัสสอนเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเธอจงเอ็นดูลูกทั้งสองของเราและจงดูแลพ่อแม่ฉันต่อไปเธอจะไม่ได้อยู่กับฉันถ้ากษัตริย์พระองค์ใดมาสู่ขอเธอจงตกลงปลงใจไปอยู่กับกษัตริย์พระองค์นั้นเธอจงหาสามีอื่นจะได้ไม่ลำบากพระนางมัตสีดำริว่าทำไมพระเวสสันดรตัดได้ถึงขนาดนี้จึงทูลถามว่าเหตุไรพระองค์จึงตัดไม่เป็นมงคลเช่นนี้พระเวสสันดรตัดตอบว่ามัตสีชาวสีพีโกรธเคืองที่พี่บริจาคช้างจึงขับไล่จากบ้านแคว้นพรุ่งนี้พี่จะให้ทานครั้งใหญ่แล้วจะออกจากพระนครในวันที่3พี่ต้องไปอยู่ป่าที่อันตรายเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายเมื่ออยู่ป่าคนเดียวอาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้พระนางมัตสีกราบทูลว่าพระองค์อย่าตัดเช่นนี้ไม่ดีเลยพระองค์ไม่สมควรเสด็จพระองค์เดียวแม้หม่อมฉันก็จะโดยเสด็จด้วยให้ตายร่วมกับพระองค์ยังจะดีกว่าที่จะพรากจากพระองค์ให้เผาตัวเองตายเสียยังจะดีกว่าอยู่โดยไม่มีพระองค์นางช้างพังตามช้างพลายไปอยู่ป่าเที่ยวไปตามภูผาทางกันดารสถานที่ขรุขระฉันใดแม้หม่อมฉันจะพาลูกทั้งสองตามเสด็จไปข้างหลังฉันนั้นหม่อมฉันและลูกจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ทำให้พระองค์เป็นภาระครั้นพระนางมัตสีกราบทูลพระสวามีอย่างนี้แล้วจึงพรรณนาถึงป่าหิมพานต์ที่งดงามอย่างละเอียดประหนึ่งว่าเคยเห็นด้วยตัวเองมาก่อนว่าเมื่อลูกไปด้วยพระองค์อยู่ป่าได้ทอดพระเนตรเห็นลูกทั้งสองพูดจาฉอเลาะไพเราะน่ารักน่าเอ็นดูเก็บดอกไม้ประดับตนนั่งเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าบ้างที่อาสมรมณียสถานบ้างก็จะทำให้พระองค์เพลิดเพลินไม่เป็นทุกข์เพราะทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นช้างมาตังคะเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวก็ตามเดินนำหน้าโขงช้างพังส่งเสียงร้องกึกก้องโกลจนาดไปก็ตามทอดพระเนตรป่าเขาลำเนาไพรระหว่างสองข้างทางเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงสัตว์นานาชนิดทั้งเหล่ากินนอนฟ้อนรำอยู่กลางป่ากึกก้องไปด้วยเสียงกระแสน้ำตกกระทบโขดหินไหลรินไม่ขาดสายเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ตามซอกเขาเสียงสัตว์ร้ายในป่าทั้งราชสีเสือโคร่งแรดโคและฝูงนกยูงจับอยู่ที่ยอดเขาเกลื่อนกล่นไปด้วยนางนกยูงกำลังรำแพนมีแผนหางวิจิตขับร้องอยู่ในเวลาเย็นเต็มไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่พื้นดินก็เขียวชอุ่มปกคลุมไปด้วยแมลงค่อมทองทั้งอัญชันเขียวสดกำลังแตกยอดอ่อนบัวบกออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งและปฐุมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์ก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ พระนางมัตสีทรงพรรณนาถึงหิมวันตประเทศตามจินตนาการของพระองค์เหมือนพระองค์เคยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าหิมพานต์มาก่อนบริจาคมหาทานราชทรัพย์พระนางผุดสดีทรงเป็นทุกข์ใจว่าลูกรู้ข่าวแล้วหรือยังเมื่อลูกรู้แล้วจะทำอย่างไรจึงแอบเสด็จไปพบพระโอรสด้วยวอที่สวยงามมีม่านปกปิดประทับยืนที่หน้าประตูห้องบรรทมพระเวสสันดรได้ยินเสียงสนทนากันระหว่างพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีก็พลอยกันแสงคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาว่าเรากินยาพิษโดดเหวหรือเอาเชือกผูกคอตายยังจะดีเสียกว่าที่จะให้ชาวเมืองขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดทำไมชาวนครศรีพีจึงขับไล่ลูกเราผู้ไม่ทำร้ายใครเป็นคนฉลาดมีแต่การให้ทานไม่ตระหนี่พระราชาต่างๆก็ยกย่องสรรเสริญพระนางผุดสดีเข้าไปหาพระโอรสทรงคร่ำครวญอย่างน่าสงสารปลอบพระโอรสและพระนางมัตสีให้อุ่นใจแล้วเสด็จกลับไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าชาวเมืองให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดออกจากแคว้นต่อไปบ้านเมืองจะเป็นเหมือนรังผึ้งร้างที่พึ่งหนีจากไปพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอำมาตย์ทอดทิ้งพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอำมาตย์ทอดทิ้งจะต้องอยู่ลำบากตามลำพังเหมือนหงส์ไร้ขนปีกจับเจ้าอยู่ในเปลือกต่มแห้งขอพระองค์อย่าทรงขับไล่ลูกตามคำขอชาวศรีพีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าน้องผุดสดีเมื่อเราขับไล่ลูกที่รักผู้เป็นดุจธงชัยของชาวศรีพีก็ทำตามคติยะราชประเพณีธรรมของแคว้นศรีพีแต่โบราณถึงลูกจะเป็นที่รักกว่าชีวิตเราก็ทำไปด้วยความจำเป็นพระนางผุดสดีทรงครวญคร่ำรำพันโดยประการต่างๆว่าเมื่อก่อนมียอดธงปลิวสะบัดติดตามลูกเวสสันดรที่เสด็จโดยช้างโดยวอโดยราชรถทั้งมีกองทหารแต่งเครื่องแบบงดงามทอแสงวาววับติดตามมาเหมือนดอกกัญญิกาที่บานสะพรั่งแต่วันนี้ลูกจะเดินเท้าเปล่าไปตามทางได้อย่างไรแม้มัดสีที่ตามไปจะอยู่อย่างไรเมื่อก่อนแค่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงนกเค้าแมวนกฮูกครวญครางจะหวาดกลัวตัวสั่นแค่ไหนนางฝ่ายในได้ยินพระนางผุดสดีคร่ำครวญก็พากันร้องไห้ตามกันเหล่าชนชาววังพระเวสสันดรได้ยินสตรีในวังหลวงพระเจ้าสนชัยคร่ำครวญก็คร่ำครวญไปตามกันในราชสกุลทั้งสองไม่มีใครสามารถดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้ต่างล้มลงเกลือกกลิ้งไปมาคร่ำครวญราตรีนั้นผ่านไปอย่างเงียบเหงาวังทั้งวังดูวังเวงเหมือนป่าช้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่จัดเตรียมทานเสร็จได้กราบทูลให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรทรงสงสนานแต่เช้าประดับพระองค์เสร็จแล้วเสวยพระกยาหารแวดล้อมไปด้วยฝูงชนเสด็จเข้าสู่โรงทานเพื่อบริจาคสัตตสดกมหาทานทั้งช้างม้ารถขัตติยกัญญาทาสทาสีและโคนมอย่างละ700ตลอดจนสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคทานอยู่อย่างนี้ชาวพระนครที่มารับทานต่างร้องไห้รำพันว่าข้าแต่พระเวสสันดรชาวพระนครศรีพีขับไล่พระองค์พระทรงบริจาคทานขอให้พระองค์บริจาคทานให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเถิดเสียงกึกก้องโกลาหลหน้าหวาดเสียวดังสะท้อนเข้าไปในพระนครฝ่ายผู้รับทานต่างพากันรำพันว่าพระเวสสันดรจะเสด็จเข้าป่าพวกเราหมดที่พึ่งแล้วตั้งแต่นี้ไปพวกเราจะบากหน้าไปพึ่งใครได้เหมือนพระองค์จึงพากันนอนกลิ้งเกลือกไปมาร้องไห้คร่ำครวญพวกเราเทวดาแจ้งให้พระราชาทั่วชมพูทวีปทราบว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานจึงนำกษัตริย์ทั้งหลายมารับนางขัตติยกัญญาเหล่านั้นไปพระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่จนถึงเวลาเย็นจึงเสด็จกลับพระราชนิเวศไปถวายบังคมลาพระชนกพระชนนีเพื่อเดินทางในวันรุ่งขึ้นพระนางมัตสีคิดว่าแม้เราก็จะโดยเสด็จพระสวามีจะไปกราบลาเช่นกันจึงเสด็จไปพร้อมกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรถวายบังคมลาพระบิดากราบทูลว่าเสด็จพ่อสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดมาแล้วล้วนต้องตายทั้งนั้นขอพระองค์จงเนรเทศลูกไปเขาวงกตเถิดหม่อมฉันบริจาคทานในวังของตน กลับถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนทั้งถูกเนรเทศจากเมืองของตนหม่อมฉันจะประสบทุกข์ในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายจากนั้นจึงถวายบังคมพระมารดาขออนุญาตบรรพชาว่าเสด็จแม่ขอจงทรงอนุญาตให้ลูกบวชลูกบริจาคทานในวังของตนยังถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนลูกจะออกไปจากแคว้นของตนตามความต้องการของชาวเมืองพระนางผุดสดีตรัสว่าลูกแม่อนุญาตลูกจงบวชเถิดแต่มัดซีกับหลานๆให้อยู่กับแม่มัดซีกับหลานทั้งสองจะไปทำอะไรในป่าพระเวสสันดรตรัสว่าลูกไม่ต้องการให้ใครติดตามไปด้วยแม้แต่ทาสีคนเดียวก็ไม่อยากให้ไปแต่ถ้ามัดซีต้องการตามลูกไปก็ตามใจถ้าไม่ต้องการไปก็อยู่เถิดลูกจะไม่ห้ามพระเจ้าสนชัยลุกขึ้นเสด็จเข้าไปหาลูกสะใภ้วิงวอนว่ามัดซีการอยู่ในป่าลำบากลูกอย่าไปเลยพระนางมัดซีกราบทูลว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันจะไม่มีความสุขเลยถ้าต้องอยู่โดยปราศจากพระเวสสันดรพระเจ้าสนชัยตรัสว่ามัดซีลูกคิดดูให้ดีลูกยังไม่รู้ว่ากลางป่ามีอันตรายมากเมื่อเห็นฝูงลิงน่ากลัวท่าทางพิลึก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกรณิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
3: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพิการธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆถ้าสาวชิดจะว่าเป็นเที่ยวมันจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงเนี่ยมันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
2: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได
4: ้มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
2: ท ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.และแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
6: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จัดทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จโดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
9: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการคู่พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มกว้าวและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
10: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย
11: ์พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดบึงกาฬเปิดกิจกรรมปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
12: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใยสองฝั่งโขงครั้งที่1พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาวและสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลั

0: เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H.W. Bruce และเรือคุ้มกัน USS Marathon ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อใหประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: 20:23 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจคนสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม

0: ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันเอเชียหรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิดสำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมส์เมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัลนี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ขึ้นมาส่วนฝ่ายหญิงรางวัลตกเป็นของหยูจื่อตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนที่คว้า3เหรียญทองโดยภูริพลเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่ได้รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: ดีใจแล้วก็ภูมิใจเองมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากครับเป็นหน้าเป็นตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมด้วยแล้วก็สิ่งที่ใจหนึ่งคือนักวิ่งเอเชียแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาทีมชาติไทยไปยืนอยู่นะครับในระดับโลกให้ได้ครับผม
0: นอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีปิดได้มีพิธีส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจากเจ้าภาพเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่21ในปี2030ต่อไปสรุปเหรียญรางวัลจีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกสมัยเก็บไปได้ทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลล้วนสะท้อนศักยภาพของนักกีฬาและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนโดยสำหรับชนิดกีฬาที่ไม่บรรลุเป้าหมายกกต.จะร่วมวิเคราะห์สาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสู่การแข่งขันครั้งต่อไปพร้อมเตรียมแผนพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันที งานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่แง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวในระหว่างนี้วรรณคดีลีลาเพิ่งจะได้เล่าเรื่องของชิดก๊กไซฮันจบไปและตอนนี้กำลังเอาเรื่องที่เป็นตัวเนื่องระหว่างชิดก๊กไซฮั่นกับสามก๊กมาเป็นตัวประสานเรื่องให้จบนั่นก็คือสามก๊กอินนะครับเนื้อความของสามก๊กอินไม่ยาวสัปดาห์นี้คงจบแหละดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังแง่มุมไหนของวรรณคดีต่อเนื่องหรือว่าอยากจะฟังวรรณคดีเรื่องอะไรต่อเนื่องบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลที่ดีๆพร้อมแล้วเราก็จะจัดให้ทันทีเลยทีเดียวแนะนำรายการยังไงมี2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละครับพิมพ์ B-boy JJ Band ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANAส่วนแอร์สายนั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้แนะนำรายการกันแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงจะต้องบอกว่าสุมาตองสองซึ่งได้รับภาระหน้าที่ว่าต้องตัดสิน8คดีความซึ่งเขาตัดสินค้างกันมา300กว่าปีให้เสร็จภายใน1คืนในฐานะที่เป็นคนที่คอยที่จะบอกเรื่องของความไม่ยุติธรรมของโน่นของนี่มาตลอดเวลาดังนั้นลองมาดูซิว่าในวันที่สุมาตองสองต้องมาทำหน้าที่เหมือนกับเป็นยมบาลตัดสินความจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ตอนนี้มาถึงคดีที่3แล้วนะครับเป็นเรื่องที่เต็งของควรโหยเป็นโจทย์แล้วก็เล่าปังเป็นจำเลยเต็งกองก็ให้การบอกว่าเมื่อครั้งที่ฮั่นอ๋องต้องล้อมอยู่ที่เมืองเพ็งสิงนั่นน่ะข้าพเจ้าเห็นฮั่นอ๋องเนี่ยมีลักษณะเหมือนมังกรก็ให้มีความกรุณาก็เลยปล่อยเสียแล้วก็ได้ช่วยชีวิตไว้มาต่อที่จะจวนตัวไม่ทราบว่าฮั่นอ๋องนั้นได้เป็นกษัตริย์ขึ้นแล้วจะประหารชีวิตของข้าพเจ้าเสียทั้งฝ่ายของฮั่นอ๋องก็บอกว่าเต็งกองเนี่ยเป็นทหารสนิทของหางอีได้พบข้าศึกแล้วก็ปล่อยเสียควรแล้วเหรอเป็นคนทรยศต่อเจ้าเนี่ยอย่างนี้ก็เลยฆ่าเสียปรารถนาจะไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปภายหน้าพอติงกองได้ฟังก็เลยตอบบอกว่าเมื่อเลี้ยงโต๊ะที่ฮองหมิงนั้นห่างเป็กหวนโกยได้รำกระบี่กันท่านไว้ใจก็ไม่ซื่อตรงต่อห่างอีเหมือนกันเหตุใดจึงไม่ฆ่าเสียแล้วกลับตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่อย่างอีกผู้หนึ่งชื่อวยองซีอันนี้เป็นคนสนิทของชอปาอ๋องมาสามิภักดิ์กับท่านท่านก็ตั้งเป็นขุนนางแต่ข้าพเจ้าผู้เดียวเหตุใดจึงได้ขัดเคืองนักฮานอ๋องได้ฟังดังนั้นก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดก้มหน้านิ่งอยู่สุมาตองสองก็เลยให้เจ้าพนักงานจดถ้อยคำเอาไว้แล้วก็เรียกควนโกยเข้ามาถามว่าข้าหั่นอ๋องท่านด้วยโทษสิ่งใดควนโกยก็ให้การว่าเมื่อครั้งที่ชอบปาอ๋องใช้กลอุบายให้หางจ๋องรำกระบี่ข้าพเจ้าได้ป้องกันหั่นอ๋องไว้ไม่ได้คิดกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตไม่ทราบว่าหั่นอ๋องจะคิดลบหลู่บุญคุณใช้ทหารให้ฆ่าข้าพเจ้าเสียจึงเห็นว่าฮั่นอ๋องเป็นคนไม่ดีแต่กีสิ้นตายที่ตำบลเอ็งหยอง
ยังทำเพิกเฉยเสียไม่ควรจะเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองเลยฮานองได้ฟังดังนั้นก็ไม่ได้ตอบประการใดสุมาตองสองก็บอกว่าฮานองนี่ไม่ดีจริงนะเป็นคนทรยศต่อผู้มีคุณสมกับคำที่เต็งกองกับควรโกยกล่าวว่าแล้วก็ให้พนักงานจดถ้อยคำเอาไว้เป็นอันว่าข้อ3จบนะมาถึงคดีที่4ข้อ4นะครับนางเซ็กซีนางลีซีและก็นางองซีรวมทั้งยูอีเซียวเต้หวนซันกองนี่เป็นโจทย์ส่วนจำเลยก็คือนางลีเฮานางเซ็กซีให้การบอกว่าเมื่อฮั่นอองสวรรคตแล้วนางลีเฮาในอุบายเรียกข้าพเจ้าแม่ลูกเข้าไปในพระราชวังเอายาพิษกรอกยูอีจนกระทั่งสิ้นชีวิตแล้วแล้วก็ให้สาวใช้เอาเข็มแทงตาข้าพเจ้าแล้วตัดมือตัดเท้าของข้าพเจ้าเอาไปทิ้งในที่ถ่ายอุจจาระข้าพเจ้าแม่ลูกนั้นมีโทษทันประการใดจึงได้ทำถึงสาหัสดังนี้สุมาตองสองพอได้ฟังดังนั้นก็กลั้นน้ำตาไม่ได้จึงให้เจ้าพนักงานจดเอาถ้อยคำเอาไว้นางลีซีก็ให้การบอกว่าพระเจ้าคุยเต้นั้นไม่มีพระราชโอรสแต่นางลีเฮามีใจปรารถนาจะล้างผลาญแท่เหลาเสียจะยกแท่ลีขึ้นเป็นกษัตริย์ยังเกรงขุนนางผู้ใหญ่อยู่คิดอุบายใช้คนสนิทลอบไปหาหญิงราษฎรที่มีคันเข้ามาปรนิบัติแล้วว่าผู้ใดคลอดเป็นบุรุษจะให้ครองราชสมบัติจึงเผอิญข้าพเจ้าคลอดเป็นบุรุษนางลีเฮากลัวว่าข้าพเจ้านั้นจะได้เป็นใหญ่จึงเรียกเข้าไปที่บียองเก๋งเอาสุรายาพิษกรอกข้าพเจ้าจึงถึงแก่ความตายครั้นภายหลังพระเจ้าหุยเต้สิ้นพระชนม์บุตรข้าพเจ้าก็ได้ครองราชสมบัติทรงนามว่าพระเจ้าเสี่ยวเต้ครั้นพระเจ้าเสี่ยวเต้เจริญวัยขึ้นก็ทราบความเดิมแล้วจึงให้เขียนรูปข้าพเจ้าเอาไว้บูชาที่เก๋งนางลีเฮากลัวความจะแพร่งพรายจึงให้จับพระเจ้าเสี่ยวเต้ขังเสียจนกระทั่งตายถามทางนี้เป็นที่น่าสังเวชนักขอท่านจงได้เมตตาด้วยเถิดสุมาตองสองพอได้ฟังก็โกรธจะบอกว่านางลีเฮาเนี่ยเปรียบเสมือนไก่ตัวเมียขันทำให้เสียธรรมเนียมจะทำการสิ่งใดก็เอาแต่อำเภอใจไม่ได้ปรึกษาหารือกับผู้ใดดังนี้จะเป็นพรหมเหสีเอกก็ไม่ได้นางลีเฮาพอได้ฟังก็ไม่ได้ตอบประการใดนั่งนิ่งอยู่นางอองซีให้การบอกว่าข้าพเจ้ากับนางลีซีมาคราเดียวกันข้าพเจ้ามีบุตรผู้หนึ่งชื่อว่าหวงเป็นที่หวงสันอองนางลีเฮาจะยกบุตรข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ก็เกรงว่าราชสมบัติจะไม่ได้กับแซ่ลีแต่ยังเกรงขุนนางผู้ใหญ่อยู่ก็เลยจำใจยกบุตรข้าพเจ้าครึ่งของราชสมบัติแทนพระเจ้าเสี่ยวเต้แล้วก็เอายาพิษมากรอกข้าพเจ้าจนตายครั้นภายหลังบุตรข้าพเจ้าก็ทราบความอันนี้เข้านางลีเฮาเกรงว่าหวนซันอองจะคิดพยาบาทจึงใช้ให้จับหวนซันอองใส่ในกระสอบผ้าทุบเสียจนตายแล้วให้ประกาศว่าหวนซันอองเป็นโรคปัจจุบันตายตั้งแต่โบราณมาก็ไม่ได้เห็นผู้ใดทำความชั่วดังนี้เลยต่างคนก็กอดคอกันร้องไห้สุมาตองสองก็บอกว่าท่านทั้งหกแม่ลูกอย่ามีความโทมนัสน้อยใจว่าแล้วก็ให้จดถ้อยคำเอาไว้เป็นว่าข้อ4จบนะมาถึงคดีที่5เป็นข้อ5นะครับหังอีเป็นโจทย์สีมาทองอองอีเอียนเซียนหลีเซงฮากงเอียวบูเป็นจำเลยก็เลยถามหังอีว่าผู้ที่ทำลายเมืองโชนั้นคือฮั่นสินเหตุใดมาฟ้องทหารทั้งหกเหล่าหังอีก็ให้การบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยมีจักษุเสียเปล่าไม่รู้จักคนดีคนชั่วซึ่งฮั่นสินละข้าพเจ้าไปสามิภักดิ์กับฮั่นอ๋องก็ไม่ได้มีความโกรธนักเลยแต่พวกสีมาทองนั้นข้าพเจ้าแค้นดังเพลิงลุกในอกเมื่อข้าพเจ้าแตกหนีไปไม่รู้จักทางไปพบชาวนาจึงถามว่าทางจะไปเมืองช้อเนี่ยไปทางไหนเล่า
ชาวนาผู้นั้นก็ชี้มือไปทางทิศตะวันตกชาวนาผู้นั้นก็เป็นทหารของข้าพเจ้าชื่อว่าฮากงไม่ทราบว่าจะหลอกให้ข้าพเจ้าไปในที่ล้อมข้าพเจ้าผู้เดียวได้ตีกระบวนทัพซึ่งล้อมอยู่นั้นแตกถึง3ครั้งจึงหนีออกมาจากที่ล้อมได้มาพบบินจูที่แม่น้ำออกังเอาเรือมาคอยรับจะให้ข้าพเจ้าหนีไปเมืองช้อข้าพเจ้าจึงเหลียวหลังไปดูเห็นกองทัพใกล้เข้ามาแล้วก็เห็นทหารซึ่งตามมานั้นเป็นสีมาทองก็เลยหมายใจว่าจะมาช่วยชีวิตไม่ทราบว่าจะมาเร่งรัดให้เชือดคอตายแล้วก็ตัดศีรษะไปเอาความชอบทำความแบบนี้ควรแล้วหรือฝ่ายพวกสีมาทองจึงร้องขึ้นพร้อมกันว่าเมื่อครั้งท่านเผาพระราชวังแล้วขุดเอาพระศพพระเจ้าจินซีฮ่องเต้เอาเงินทองมาเป็นอาณาประโยชน์ของตัวเองแล้วข้าพระเจ้างีเต้กับจูเองเต้เสียตั้งตัวเป็นไซชอปาอ๋องทำการดังนี้คนทั้งหลายจึงเอาใจออกห่างฝ่ายสุมาตองสองจึงบอกว่าฮั่งอีนี่ไม่ดีข้าพระเจ้างีเต้กับจูเองเต้เสียพวกสีมาทองเป็นคนทรยศจะยกโทษไม่ได้จึงให้จดถ้อยคำไว้ข้อ5จบไปแล้วนี่ถึงข้อ6เป็นคดีที่6แล้วนะครับลองโจเป็นโจทหั่นศีลเป็นจำเลยลองโจให้การบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าไปตีเมืองเจหั่นศีลต้านทานฝีมือข้าพเจ้าไม่ได้จึงใช้ให้ทหารเอาเสาธงไปปักกลางแม่น้ำทำอุบายล่อลวงทหารของข้าพเจ้าตายไปอันมากในขณะนั้นพวกทหารเมืองช้อเข้ามาร้องกล่าวโทษหั่นศีลประมาณร้อยหนึ่งฝ่ายสมาตองสองก็บอกว่าท่านทั้งหลายอย่าโทมนัสเลยเราจะชำระตัดสินคดีให้โดยยุติธรรมว่าแล้วก็ให้จดถ้อยคำไว้มาถึงข้อ7ในคดีที่7เตียนก๋องเป็นโจทย์ตอนนี้หั่นศีลเป็นจำเลยก็เลยถามเตียนก๋องว่าหั่นศีลกับท่านก็อยู่ต่างเมืองกันเหตุใดจึงมากล่าวโทษหั่นศีลเล่าเตียนก๋องก็ตอบบอกว่าหั่นศีลเนี่ยเป็นคนไม่มีสัตว์เห็นแก่ประโยชน์ความชอบเมื่อครั้งหั่นอ๋องใช้ลีเสงมาเกลี้ยกล่อมข้าพเจ้าก็ยอมสามีพักครั้นภายหลังหั่นศีลใช้ทหารให้จับครอบครัวรวมทั้งบุตรภรรยาข้าพเจ้าประหารชีวิตเสียจนสิ้นทีเดียวแล้วก็เอาความดีไปแจ้งแก่หั่นอ๋องทำดังนี้ควรแล้วหรือสุมาตองสองก็บอกว่าโอ้หั่นศีลทำการนี่มันเหลือเกินนักนะว่าแล้วก็ให้จดถ้อยคำเอาไว้ไล่มาถึงข้อ8แล้วนะครับเหล่าอิ้วกับเหล่าโขยเป็นโจทย์นางลีเฮาลีซอกลีซานลีฮับเป็นจำเลยเหล่าอิ้วกับเหล่าโขยก็ให้การบอกว่าเมื่อหั่นอ๋องสิ้นพระชนแล้วนางลีเฮาก็ปรารถนาจะยกแซ่หลีขึ้นเป็นกษัตริย์เกรงข้าพเจ้าทั้งสองอยู่จึงอุบายเอาหญิงแซ่หลีให้เป็นภรรยาข้าพเจ้าทั้งสองนั้นไม่รู้อุบายจึงยอมเป็นเขยให้กับพวกแซ่หลีครั้นมาภายหลังก็ใช้ทหารให้จับข้าพเจ้าทั้งสองไปขังเอาไว้ในตึกมืดฝ่ายสมาตองสองได้ฟังดังนั้นก็โกรธหรือว่าเต็มกำลังทีเดียวแล้วก็บอกว่านางลีเฮานี่มีความผิดไปอันมากฟ้าและดินก็ไม่ควรเข้าด้วยมาแล้วก็ให้จดถ้อยคำเอาไว้แล้วก็เรียกหั่นศีลเข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดที่ตำบลเจียวกุนเป็นบุตรของโจสงชื่อว่าโจโฉชื่อครูตั้งเบงเต็กเป็นมหาอุปราชภายหลังจะได้เป็นงุยอ๋องอยู่ที่เมืองฮูโตแบ่งแผ่นดินหั่นกึ่งหนึ่งเหตุท่านไม่ได้คิดกบฏต่อถึงบุตรท่านเป็นกษัตริย์จึงตั้งท่านเป็นบูเต้เป็นการตอบแทนหั่นอ๋องนั้นจงไปเกิดในวงหั่นเป็นพระเจ้าเฮียนเต้แต่ในชาตินั้นอย่าให้มีความสุขให้โจโฉข่มเหงอยู่เสมอเป็นนิดเป็นการใช้ชาติซึ่งไม่ได้มีความเมตตาแก่ขุนนางทั้งปวงนางลีเฮานั้นจงไปเกิดที่บ้านแซ่ฮกเป็นมเหสีของพระเจ้าเฮียนเต้ภายหลังให้โจโฉเอาผ้ารัดคอตายแล้วฆ่าเสียสามชั่วโคตรเป็นการใช้ชาติซึ่งฆ่าหั่นศีลสามชั่วโคตรนั้น
แล้วก็เรียกเซียวโฮเข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดเป็นเอียวสิวชื่อครูตั้งแตกโจเป็นที่สมุหบัญชีของโจโฉภายหลังให้โจโฉฆ่าเสียเป็นการใช้ชาติจากนั้นก็เรียกเสียกงตู่เข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดที่ตำบลสวดจวนชื่อว่าลีแปะเฉียภายหลังโจโฉเอาไปใช้แล้วฆ่าเสียเป็นการใช้ชาติซึ่งกล่าวโทษหั่นศีลจากนั้นก็เรียกหยินโป้เข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดที่เมืองกังตังเป็นบุตรของสุนเกียนชื่อว่าสุนกวนชื่อครูตั้งตองบองได้ครองราชสมบัติในเมืองกังตังที่มีเมืองโทเก้าหัวเมืองตรีแปดสิบเอ็ดหัวเมืองนี่ถือว่าเป็นการตอบแทนเมื่อชาติก่อนนั้นท่านได้ความลำบากจากนั้นก็เรียกแพอวดเข้ามาแล้วบอกว่าท่านจงไปเกิดที่ตำบลตกขุนที่บ้านมีต้นหม่อนเป็นบุตรเล่าเหงชื่อว่าเล่าปีชื่อครูตั้งเฮียนแตกจงตั้งตัวเป็นกษัตริย์เป็นที่นับถือแก่คนทั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนด้วยชาติก่อนท่านนั้นไม่ได้คิดคดทรยศต่อผู้ใดว่าแล้วก็เรียกลีกูเข้ามาบอกว่าท่านไม่ควรจะช่วยนางลีเฮาทำการทุจริตเปรียบเหมือนกับว่าเอาปีกมาใส่ให้กับเสือดังนั้นจงไปเกิดที่ตำบลสารฉวนเป็นภรรยาของเล่าอานภายหลังให้เล่าอานฆ่าแล้วก็เอาเนื้อมาต้มให้กับเล่าปีกินถือว่าเป็นการใช้ชาติทั้งฝ่ายแพอวยก็บอกว่าโอ้ท่านจัดการดังนี้ก็สมควรอยู่แล้วแต่ถ้าว่าท่านจะให้ข้าพเจ้าไปเป็นเจ้าเมืองเสฉวนนั้นจะคิดสู้รบกับเมืองกังตังเมืองฮูโตเห็นจะเหลือกำลังเป็นแน่แท้สุมาตองสองก็เลยบอกว่าโอ้ยท่านจะวิตกเลยแล้วก็เรียกยงเทียดเข้ามาบอกว่าท่านก็เป็นคนฉลาดอาจจะรู้การล่วงหน้าได้จงไปเกิดเป็นแซ่บังชื่อวัดทองชื่อครูตั้งสูงหวนฉายาอาจารย์ฮองสูเป็นที่ปรึกษาฝ่ายซ้ายของเล่าปีแล้วไปตายที่ตำบลลกหองโหเป็นการใช้ชาติแล้วก็เรียกฝั่มแจ้งเข้ามาบอกว่าท่านก็เป็นคนที่มีสติปัญญาหาผู้เปรียบได้โดยยากจงไปเกิดที่เมืองหลงเสียแซ่จูกัดชื่อว่าเหลียงซื่อครูตั้งขงเบ้งฉายาคืออาจารย์หกหลงเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขวาของเล่าปีจนสิ้นชีวิตอย่าได้คิดทรยศต่อเจ้านี่ถือว่าเป็นการตอบแทนว่าแล้วก็เรียกตันแผงเข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดเป็นจิ่วยี่ชื่อครูว่าตั้งคงกึนเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองกังตังภายหลังต้องอุบายของขงเบ้งอาเจียนเป็นโลหิตตายที่ตำบลป่าขิวนี่ถือว่าเป็นการใช้ชาติจากนั้นก็เรียกงูจูกีเข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดเป็นคนแซ่ม้าชื่อว่าเจกชื่อครูคือตั้งอิวเสียงให้เป็นทหารเล่าปีภายหลังให้คงเบ้งฆ่าเสียเป็นการใช้ชาติจากนั้นก็เรียกขวนโกยเข้ามาแล้วบอกว่าท่านจงไปเกิดที่เมืองหวนเอียงชื่อว่าเตียวหุยชื่อครูคือตั้งเอ็กเต็กห้างอีจงไปเกิดที่เมืองโอตังชื่อว่ากวนอูชื่อครูคือตั้งหุนตองท่านทั้งสองจงมีกำลังแล้วก็มีฝีมือให้เข้มแข็งแล้วไปสาบานเป็นพี่น้องกับเล่าปีที่สวนยี่โถเป็นการตอบแทนแต่ม้าเฮกลองขูซึ่งกระโดดน้ำตายนั้นจงไปเกิดเป็นม้าเซ็กเทาสลับให้กวนอูขี่ทำศึกสงครามแต่หังอีชาติก่อนได้ฆ่าพระเจ้างีเต้กับจูเองเต้ให้ไปเกิดแซ่ลกชื่อว่าซุนชื่อครูตั้งว่าเงียนท่านทั้งสองจงเป็นเอกอยู่เมืองกังตังทางฝ่ายของหังอีก็เลยบอกว่าทหารของข้าพระเจ้าอีก2คนก็คือจิวหลันหนึ่งหวนช้อหนึ่งได้ติดตามจนตายในกลางศึกข้าพระเจ้ายังมีความเสียดายอยู่ขอไต่อ๋องจงได้โปรดด้วยเถอะสุมาตองสองก็เลยเรียกคนทั้งสองเข้ามาแล้วก็ให้จิวหลานนั้นไปเกิดเป็นจิวฉองให้หวนช้อไปเกิดเป็นกวนเป๋ง
ถือว่าเป็นทหารกวนอูกวนอูนั้นเป็นผู้มีสัตว์ถ้าสิ้นชีวิตแล้วจงไปเป็นเทพารักษ์แล้วก็เรียกฮังเป็กเข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดเป็นงานเหลียงเถอะบองสีนั้นจงไปเกิดเป็นบุญทิวภายหลังให้กวนอูฆ่าเสียทั้งสองคนถือว่าเป็นการใช้ชาติว่าแล้วก็เรียกสีมาทองเข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดเป็นลี่หยงเอวซินไปเกิดเป็นเบียนซีอองอีจงไปเกิดเป็นอองเซ็กลิเซงจงไปเกิดเป็นหันฮกหากองจงไปเกิดเป็นขงซิวอาบูจงไปเกิดเป็นจินเต็กเมื่อกวนอูข้ามห้าด่านได้ฆ่าทหารทั้งหกเสียเป็นการใช้ชาติเขาว่าแล้วก็เรียกเต็งกองเข้ามาบอกว่าท่านน่ะไปเกิดที่ตำบลไหสารชื่อว่าอีกิมชื่อครูตั้งคือบุญเจกภายหลังเนี่ยต้องน้ำท่วมแล้วกวนอูจะไปขังคุกไว้เป็นการใช้ชาติเราก็เรียกบินจูเข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดที่ตำบลม้าอินชื่อว่าเตียวเหลียงชื่อครูตั้งคือบุญอ้วนภายหลังเนี่ยโจโฉจะจับท่านไปแล้วจะฆ่าท่านเสียกวนอูขอไว้เป็นการตอบแทนว่าแล้วก็เรียกกีสิงเข้ามาสั่งบอกว่าท่านจงไปเกิดที่ตำบลเสียงสารชื่อวัดเตียวยุนชื่อครูตั้งคือจูหลงเป็นทหารเอกที่เมืองเสฉวนจะยกทัพไปตีที่ตำบลใดก็มีชัยชนะทุกครั้งจะตายก็โดยปกติเป็นการตอบแทนว่าเมื่อชาติก่อนนั้นท่านได้รับความลำบากมากว่าแล้วก็เรียกเซ็กซีเข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดเป็นภรรยาหลวงของเล่าปียูอีไปเกิดเป็นอาเต้าได้ครองราชสมบัติเป็นสุขอยู่40ปีเศษนางลีซีจึงไปเกิดเป็นภรรยาหลวงซุ่นกวนฮวนซันอ๋องก็ไปเกิดเป็นซุ่นเหลียงลูกสุดท้องซุ่นกวนแล้วก็จะได้เป็นกษัตริย์ต่อจากซุ่นกวนว่าแล้วก็เรียกหลงโจเข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดตำบลโบหลิงชื่อว่าม้าเฉียวชื่อครูตั้งเพ็งสีกับพวกทหารซึ่งจมน้ำตายจงไปเกิดเป็นทหารเมืองเสเหลียงภายหลังปีทัพโจโฉแตกที่ตำบลด่านตองกวนจงถึงแก่ตัดหนวดทิ้งเสื้อเกราะเสียนั้นเป็นการใช้ชาติแล้วก็เรียกเตียนกองเข้ามาบอกว่าท่านจงไปเกิดเป็นโจรชื่อว่าเตียวหงุนเที่ยวหากินแต่เวลากลางคืนภายหลังก็ให้ฆ่าบิดาแล้วก็ครอบครัวของโจโฉเสียที่กลางทางเป็นการใช้ชาติว่าแล้วก็เรียกเหล่าอิ้วหนึ่งเหล่าโขยหนึ่งแล้วบอกว่าท่านจงไปเกิดในวงตระกูลฮั่นเหล่าอิ้วเป็นเหล่าเปี้ยวชื่อครูตั้งคือเก่งเสงครองเมืองเก่งจิ๋วตั้งตัวเป็นเสงบูหอส่วนเหล่าโขยนั้นเป็นเหล่าเจียงชื่อครูตั้งคือกุยหยกครองเมืองเสฉวนมีเมืองขึ้น41หัวเมืองแล้วตั้งตัวเป็นจินบูหอเป็นการตอบแทนแล้วก็เรียกลิศอกหนึ่งลิซานหนึ่งลิฮับหนึ่งเข้ามาบอกว่าท่านเป็นคนทรยศเจ้าจงไปเกิดเป็นม้าสำหรับให้คนทั้งหลายขี่เป็นการใช้ชาติใจชั่วฝ่ายทูตนรกทั้งหลายพร้อมกันเห็นชอบด้วยสุมาตองสองจึงเรียกนางเพียวโบเข้ามาแล้วบอกว่าชาติก่อนท่านได้ให้อาหารห้านสินกินจงไปเกิดเป็นบุตรสาวของซั่วหยงชื่อต่ำชื่อครูตั้งคือนางบุญกีภายหลังเนี่ยโจโฉไปพบข้าวแล้วก็ให้ทองคำแก่ท่านพันตำลึงเป็นการตอบแทนปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังตัดสินอยู่นี้ก็มีพนักงานผู้หนึ่งบอกแกสุมาตองสองบอกว่าขอไต่อ๋องได้โปรดชำระความอีกข้อนึงเถอะอ้าวก็แสดงว่าสัปดาห์นี้ไม่จบซะแล้วท่านผู้ฟังเวลาหมดแต่สาระยังไม่หมดดังนั้นขอยกยอดไปปิดกันในครั้งหน้าสำหรับเรื่องสามก๊กอินวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมวัฒนะบุญจับคงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามสามก๊กอินต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้รัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มลดลงยังคงเฝ้าระวัง9จังหวัดและเพชรบุรีจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งพื้นที่ริมน้ำที่เป็นจุดท่วมเดิมขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีโดยต้องเฝ้าระวังและจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายกองทัพไทยนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดช่วยประชาชนจนกลับสู่ภาวะปกติ
7: พันเอกหญิงฉัตรพีภูลศรีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่ากองทัพไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นสนับสนุนการจัดเก็บขยะเศษวัสดุ สิ่งปฏิกูลรวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนชุมชนและพื้นที่สาธารณะจำนวน6จุดได้แก่พื้นที่เขตดอนเมือง2จุดเขตมีนบุรีเขตคลองสามวาเขตบางเขนและเขตบึงกุ่มเพื่อเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้สะอาดและพร้อมใช้งานทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังต้องเร่งฟื้นฟูหลังระดับน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพราะทุกพื้นที่ที่กลับมาสะอาดและปลอดภัยคืออีกก้าวของการคืนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งผลิตถุงยางชีพ 50,000 ถึง 60,000 ชุดส่งพื้นที่น้ำท่วมสูงเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาน
8: ายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับแผนจัดทำถุงยางชีพเพื่อรองรับความต้องการที่มีมากกว่า 100,000 ชุดโดยย้ายกำลังหลักจากโรงเรียนวิชูทิศมาที่อาคารเวท 2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเร่งส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยจัดระบบการทำงานเป็นสายการผลิตกึ่งโรงงานแบ่งเป็น26โต๊ะปฏิบัติงานตั้งเป้าโต๊ะละประมาณ 2,500 ชุดทำให้สามารถผลิตได้วันละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ชุดพร้อมแยกพื้นที่รับสิ่งของและจุดขนส่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ถุงยังชีพออกจากศูนย์และเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนการทำงานโดยลดการนับถุงยังชีพซ้ำหลายรอบและเปลี่ยนเป็นนับขณะลำเลียงขึ้นรถขนส่งเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความคล่องตัวในการกระจายสิ่งของโดยจะเร่งกระจายถุงยังชีพไปยังพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบหากเป็นพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงจะพิจารณาใช้เรือหรือรถยกสูงในการขนส่งพร้อมจัดตั้งจุดกระจายสิ่งของเพื่อส่งต่อเข้าสู่ชุมชนย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในภาคตะวันออกกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม
7: ่นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกที่สำนักงานชลประทานที่9จังหวัดชลบุรีที่ประชุมได้ติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่9รวม62แห่งมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 2,605 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความจุเก็บกักปกติจึงกำชับให้ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโลธรจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงที่ประชุมได้หารือแนวทางการระบายน้ำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและประสานข้อมูลกับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกจันทบุรีระยองและตราดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรวมถึงปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านมีพร้อมชี้แจงแนวทางรับเงินประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
8: นายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมกันประกอบอาหารณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อส่งมอบนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากนั้นได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสิทธิ์เงินประกันภัยจากอุทกภัย พื่อประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็วสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรวม8ตำบล33หมู่บ้านได้แก่ตำบลหนองกระเบียนบ้านกล้วยหนองเมืองผู้คาบ้านทรายหินปักหนองทรายขาวและสายห้วยแก้วมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,177 ครัวเรือนรวม 2,474 คนโดยระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวม 11,970 ไร่ชวนันมาลีรายงาน
1: GDP ของเวียดนามในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้แตะระดับร้อยละ 9.95 สำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหรือไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวแตะระดับร้อยละ 9.95 เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 8.81 ในช่วงไตรมาสที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคบริการสำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามยังประเมินว่าGDP ของเวียดนามในช่วง9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.01 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปีในรอบ15ปีขณะที่ทางการเวียดนามตั้งเป้าให้ GDP ถึงระดับเลข2หลักในปีนี้หลังจากเมื่อปีที่แล้ว GDP ของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 8.02 ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายจากน้ำท่วมขอออกใบแทนโดยไม่ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายหรือป้ายภาษีชำรุดจากสถานการณ์อุทกภัยสามารถขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี
8: ้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศซึ่งการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทยื่นขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
9: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้บูรณาการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรอย่างเร็วที่สุดจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำกว่า 62,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82มีน้ำใช้การประมาณ 38,515 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ล่าสุดพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วประมาณ 127,000 รายมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,520,000 ไร่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่เยี่ยมทหารผ่านศึกที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพเน้นย้ำไม่ทอดทิ้งวีรบุรุษของชาติ
10: พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกซอยรามอินทรา25กรุงเทพมหานครพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ซึ่งเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ถุงและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นจึงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กนักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่เด็กๆและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเด็กๆมีความสุขผ่อนคลายท่ามกลางสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความห่วงใยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีต่อทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเราก็จะเผยแพร่ทั้งระบบ AM นะครับความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์2คลื่นในเวลาเดียวกันค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2560นะครับหลายคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้คงจะทราบนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพแถวลาดกระบังแถวๆนั้นนะครับมีนบุรีก็ยังมีน้ำท่วมกันอยู่นะครับสภาพน้ำในขณะนี้หลายคนคงมีโอกาสได้เห็นทางโทรทัศน์บ้างหรือติดตามทาง Facebook อะไรต่างๆเหล่านี้

ร้อนต่างๆมากมายนะครับซึ่งในขณะนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกุลวันนี้ก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมและสัปดาห์หน้าก็จะเดินทางไปที่นู่นนะครับที่ลาดกระบังเพื่อไปร่วมกับกรมสุขน้ำในการที่จะแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้เดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ผู้ที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มต่างๆคือทางกรมสุขน้ำก็จะไปดำเนินการในจุดนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะไปช่วยเหลือกันนะครับเพื่อคลายทุกข์ของประชาชนที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมในขณะนี้ครับอาทิตย์หน้าทางกรมสุขน้ำก็จะไปหลายวันด้วยกันครับผมเองจะไปวันที่7ตุลาคมศุกร์นี้ที่นั่นนะครับตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปเลยนะครับย่านนั้นก็รู้สึกน่าเห็นใจจริงๆรถราก็ท่วมกันเยอะแยะไปหมดไปแจกจ่ายกันนะครับกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มีทั้งอาหารแล้วก็มีน้ำดื่มตลอดจนเสื้อผ้าที่จะนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยนะครับก็เรียนท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกับภาระหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือสังคมในขณะนี้นะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีโอกาสได้ไปแจกจ่ายน้ำมีโอกาสไปประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายผู้ที่เดือดร้อนเขตลาดกระบังนะครับก็จะมีจุดอยู่ที่นั่นนะครับตั้งฐานอยู่ที่นั่นเพื่อดำเนินการแจกจ่ายกันอยากจะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันถึงภารกิจในช่วงนี้ของกรมสุขน้ำที่ผมเองก็มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของงานต่างๆที่สามารถทำได้ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือกันในจุดนี้นะครับก็นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันส่วนในเรื่องของเพลงในวันนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งซึ่งมีมิตรเพชรานำแสดงนะครับในยุคนั้นเป็นยุคแรกในการสร้างหนังมนต์รักลูกทุ่งนะครับที่มีดารามากมายนักร้องก็อีกหลายท่านด้วยกันที่เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงมิตรชัยบัญชานะครับที่จะครบวาระในการจากไป56ปีเต็มตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2513โน่นะครับณวันที่8นี้ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะครบ56ปีเต็มแล้วนะครับในการจากไปของมิตรชัยบัญชาซึ่งก็เล่นเรื่องมนต์รักลูกทุ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จมีรายได้มากมายในช่วง6เดือนฉายที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมโรงเดียวนี้ก็สามารถทำเงินได้ถึง6ล้านบาทในช่วงเวลาประมาณ6เดือนด้วยกันนะครับฉายโรงเดียวได้6ล้านอีกหลายโรงทั่วประเทศก็สามารถทำรายได้ดีเช่นกันในห้วงนั้นถ้าหลายคนทันนะครับทันในยุคนั้นคือ2513คงจะทราบกันนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำรายได้ทั้งในกรุงแล้วก็ในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับบางโรงก็ถึงกับขี่คอกันซื้อบัตรกันเลยนะครับเป็นความจริงที่มีโอกาสได้เห็นกับตาซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เพลงยิ่งใหญ่ในยุคนั้นสร้างโดยคุณรังสีทัศนพยัคฆ์นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่มีบทเพลงหลายบทเพลงด้วยกันซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็จะนำมาให้รับฟังกันทั้งเรื่องเลยนะครับก็ไม่ทราบว่าจะหมดไหมสิบกว่าบทเพลงด้วยกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้มนต์รักลูกทุ่งนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปชื่อมนต์รักลูกทุ่งสาวนาคอยคู่ก็ร้องโดยบุพภาสายชนสำหรับมนต์รักลูกทุ่งนั้นไพรวันลูกเพชรก็เป็นต้นตำรับในการร้องเพลงเพลงนี้นะครับต่อมาก็มีเพลงอะไรโดยคุณไพรวันลูกเพชรแล้วก็หนุ่มพเนจรบรรจบเจริญพรก็ได้ขับร้องไว้นะครับเป็น4บทเพลงแรกจากรายการในค่ำคืนนี้เพื่อการรำลึกนึกถึงมิตรชัยบัญชาผู้ที่จากไปในวันที่8ตุลาคม2513นะครับหลายคนคงทันหลายคนคงได้รับรู้รับทราบถึงการจากไปของพระเอกที่หลายคนรักและก็ชื่นชอบนะครับพระเอกในยุคนั้นหนึ่งเดียวคนนี้มิตรชัยบัญชามาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัตการ

ันครับกับ4บทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งในปี2513นะครับก็ผ่านมา56ปีแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งในขณะนั้นก็ปรากฏถึงความสำเร็จจากการทำรายได้สูงมากเลยนะครับในยุคนั้นฉายโรงเดียวได้6ล้านเลยนะครับนาน6เดือนถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีระยะเวลาการฉายที่ยาวนานพอสมควรเลยนะครับในยุคนั้นก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนคงรู้สึกถึงความสนุกรู้สึกถึงความเพลิดเพลินจากบทเพลงต่างในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาก็มีความสนุกสนานหลายคนที่มีโอกาสได้ติดตามรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มิตรชัยบัญชาแสดงกับเพชรราชาวราชแล้วก็นักร้องอีกหลายท่านด้วยกันที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ตลอดจนดาราภาพยนตร์คับคั่งนะครับเรียกได้ว่ามากมายหลายคนที่ปรากฏถึงการแสดงในภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งเป็นที่กล่าวขวัญแล้วก็เป็นที่พึงพอใจในการติดตามรับชมแล้วก็ฟังบทเพลงต่างๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไปใช้ในต่างจังหวัดนั้นปรากฏถึงได้รับความนิยมจากแฟนหนังจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องทุ่งท้องนามาดูมาชมกันกับภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งย้อนบรรยากาศไปในยุคนั้นก็รับรู้ได้นะครับถึงความสุขความสนุกสนานแล้วก็ความพยายามในการที่จะแย่งซื้อบัตรเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์นะครับก็ยังเป็นภาพที่จำกันได้หลายคนคงยังนึกถึงอยู่ถ้าใครทันในยุคนั้นครับก็คงจะได้รับรู้รับทราบกันถึงปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีผู้ชมมากมายต่างก็ให้ความสนใจในการที่จะไปดูไปชมกันนะครับณวันนี้โรงภาพยนตร์ต่างๆเหล่านั้นก็หายไปเกือบหมดเป็นเรื่องของวิวัฒนาการเป็นความเปลี่ยนแปลงที่หลายคนคงนึกไม่ถึงว่ามันจะมารวดเร็วป่านี้นะครับก็รับรู้ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ต่างๆในทุกจังหวัดก็ว่าได้นะครับก็หายกันไปเยอะมากเลยนะครับเกือบจะหมดแล้วก็ว่าได้นะครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการเล่าถึงอดีตที่ผ่านมากับโรงภาพยนตร์หรือโรงหนังที่มีโอกาสได้ฉายหนังต่างๆโดยเฉพาะในยุค16มม.นั้นมิตรชัยบัญชาเพชรราชาวราชถือว่าเป็นเจ้าตลาดก็ว่าได้นะครับ 70% ในภาพยนตร์ยุคนั้นนะครับก็จะเป็นการแสดงของมิตรชัยบัญชาแล้วก็เพชรราชาวราชสำหรับมนต์รักลูกทุ่งนั้นก็เป็นภาพยนตร์ที่คุณรังสีทัศนพยัคฆ์หรือเสือปืนไวที่หลายคนให้สมญานามนั้นก็ได้สร้างไว้มีครูไพบูลย์บุตรขันธ์ประพันธ์ไว้หลายบทเพลงด้วยกันโดยเฉพาะเพลงเอกอย่างมนต์รักลูกทุ่งนั้นก็เป็นฝีมือการประพันธ์โดยครูไพบูลย์บุตรขันธ์แล้วก็เป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงทั้งคนร้องทั้งคนแต่งแล้วก็สร้างเงินมากมายกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมนต์รักลูกทุ่งฟังแล้วก็ดูคลังดีนะครับกับชื่อเรื่องแล้วก็ชื่อเพลงด้วยรวมทั้งเนื้อร้องตลอดจนการร้องเพลงเพลงนี้เป็นที่ถูกใจนักฟังเพลงโดยเฉพาะชาวลูกทุ่งทั้งหลายต่างก็ให้ความสนใจนะครับกับการฟังบทเพลงเพลงนี้แล้วก็มีโอกาสไปดูภาพยนตร์ก็รับรู้ได้ถึงความสุขนะครับจากการที่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์แนวลูกทุ่งอย่างมนต์รักลูกทุ่งนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไป10,000เสียงร้องของมิตรชัยบัญชาน้ำลงนกร้องเสียงร้องของพรไพรเพชรดำเนินนกร้องน้องช้ำเสียงร้องของบุพภาสายชนน้อยใจรักเสียงร้องของพงศีวรนุชนะครับซึ่งนักร้องที่ร้องเพลงต่างๆเหล่านี้ล้วนจากไปแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับโดยคุณพงศีวรนุชก็จากไปในปีที่ผ่านมานะครับสร้างความเสียใจให้กับแฟนเพลงจำนวนมากเลยนะครับไพรวันลูกเพชรนี่ก็จากไปหลายปีแล้วบุพภาสายชนก็หลายปีแล้วนะครับบรรจบเจริญพรก็จากไปแล้วเช่นกันพรไพรเพชรดำเนินก็จากไปแล้วเช่นกันสำหรับนักร้องที่ร้องเพลง10,000ก็จากไปเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาได้นะครับก็เป็นบทเพ
พลงที่มีอายุยืนยาวนานแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำจริงๆนะครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงมิตรชัยบัญชาในวาระที่จะครบรอบในการจากไป56ปีเต็มในวันที่8ตุลาคมศกนี้นะครับก็จะมีการจัดงานกันโดยเฉพาะในกรุงเทพนั้นก็จะมีการทำบุญตักบาตรกันในวันที่8ตุลาคมที่วัดแคนางเลิงนะครับวัดสุนทรธรรมทานก็อยู่แถวๆนางเลิงหลายคนคงรู้จักกันนะครับวันที่8เราก็จะมีการฉายหนังกันที่โรงภาพยนตร์ที่นางเลิงนะครับฉายหนังมิตรอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันนะครับ8ถึง11ตุลาคมศกนี้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันกับการจัดงานเพื่อมิตรชัยบัญชานะครับเอาละครับในช่วงนี้มาฟังบทเพลงกันต่อจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะครับ

านไปนะครับกับ4บทเพลงสุดท้ายจากรายการในค่ำคืนนี้แม่ร้อยใจเสียงร้องของมิตรชัยบัญชาอันนี้ภาพยนตร์นะครับน้ำตาน้ำตกบุพภาสายชนแล้วก็ใจเจ้าชู้เสียงร้องของคุณบรรจบเจริญพรปิดท้ายด้วยรูปหล่อถมไปเสียงร้องของบุพภาสายชนนะครับจริงๆยังมีบทเพลงอีกสัก2บทเพลงแต่ด้วยเวลาแล้วไม่ทันแล้วนะครับก็คงให้ฟังเพียงแค่นี้ก่อนละกันซึ่งก็เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งที่เป็นภาพยนตร์เงินหลายล้านนะครับในปีพ.ศ.2513นะครับก็เป็นปีที่ประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่องนี้ในเรื่องรายได้แล้วก็เป็นปีที่หลายคนก็เศร้าใจเช่นกันในการที่มิตรชัยบัญชาได้จากไปนิจนิรันดร์นะครับในวันที่8ตุลาคม2513ก็ผ่านมาเกือบจะครบ56ปีเต็มในวันที่8นี้เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับก็รู้สึกเสียใจเศร้าใจนะครับหลายคนในยุคนั้นเสียใจอย่างแน่นอนผมเองถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลนะครับเมื่อทราบข่าวว่ามิตรชัยบัญชาได้จากไปที่พัทยานู่นนะครับเฮลิคอปเตอร์ที่ได้ถ่ายทำภาพยนตร์นั้นเป็นเรื่องที่หลายคนทราบข่าวแล้วเศร้าใจจริงๆนะครับก็เป็นที่ช็อกเลยนะครับช็อกของแฟนหนังที่รับรู้ข่าวคราวนั้นณวันนี้ก็ผ่านมาเกือบ56ปีเต็มแล้วนะครับก็จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่8ตุลาคมศกนี้ที่วัดสุนทรธรรมทานหรือวัดแคหนังเลิงครับใครที่คิดว่าไปได้ก็ไปกันนะครับสำหรับแฟนหนังของมิตรชัยบัญชาครับเวลาหมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบได้ความโชคดีมีความสุขทุกคนเลยนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: คนนี้แกก็เลยตอบโต้ด้วยด่ากลับอีกมีคนหนึ่งถูกด่าก็ไม่ยอมด่ากลับหนักกว่าอีกโอ้เรื่องนั้นขุดขึ้นมาอีกไอ้นี่โดนด่ารอบสองรอบสามไม่ยอมทุกฝั่งอัดหนักกลับเข้าไปอีกทั้งด่าทั้งต่อยทั้งลงมือลงไม้โอ้โหแนสตี้มากๆเลยฟังรู้ไม่ได้เลยเละหมดเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เป็นการนำเอาประเด็นต่างๆในการดำเนินชีวิตที่แต่ละเรื่องแต่ละอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขเป็นตัวแปรว่าเอ๊ชีวิตเรานี่มันจะลงตัวยังไงมันถ้าปรับไปทางไหนแล้วถ้าไม่ปรับแล้วมันจะไปได้ไหมไอความที่ว่าถ้าไม่ปรับไม่ลงตัวมันก็จะไม่สมดุลมันก็จะหนักข้างใดข้างหนึ่งยิ่งถ้าเป็นเงื่อนไขแล้วมันก็เป็นปมขึ้นมาถ้าเงื่อนนั้นมันไม่ได้ถูกการแก้การปรับให้ดีทุกวันจันทร์ทุกฟังช่วงของสมการชีวิตก็จะนำเอาตัวอย่างก็เรียกว่าเป็น case study กรณีศึกษาของการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังส่งกันเข้ามาบ้างเป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันจากตามหน้าสื่อต่างๆบ้างหรือเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้รู้ได้เห็นมาบ้างนำมาเล่าให้ฟังเป็นกรณีศึกษาช่วงที่สอนนั้นก็จะนำเอาประเด็นที่สำคัญหนึ่งในเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตมาพูดคุยดูซิว่าเราจะมีการปรับธรรมะเข้ามาใช้ได้อย่างไรที่ถ้าเมื่อมีการปรับมีการแก้เงื่อนคลายปมมันก็จะเบามันก็จะราบลื่นลงตัวสมดุลธรรมะจึงต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังสมาธิมันไม่ได้อยู่ที่ตำราคัมภีร์ในหนังสือหรือว่าถ้าเรานำเข้าสู่จิตใจแล้วอยู่บ้านคนเดียวหลีกเล่นไม่ยุ่งกับใครมันก็ไม่ได้แค่นั้นเพราะว่าเราก็ต้องสื่อสารกับผู้คนนั่นนี่โน่นใช่ไหมล่ะมันจึงต้องนำมาใช้จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าได้เป็นบางที่แต่ธรรมะที่ว่าไปทุกที่เราขับรถไปไหนพูดกับใครธรรมะมันต้องอยู่หมดนะมันต้องไปได้หมดนะคือมันไปอยู่แล้วไงเพราะว่านั่นคือจิตของเรามันไปอ่ะจิตของเราไปตรงไหนถ้าไม่มีธรรมะมีปัญหาจิตของเราอยู่ที่ใดถ้ามีธรรมะเรียบร้อยราบรื่นไม่มีปัญหาสบมเขาเรียกสบายมากในการที่จะต้องติดต่อกับผู้คนนี่แหละตัวฟังมันคือประเด็นในวันนี้ว่าถ้ามีการติดต่อกับผู้คนแล้วบางทีมันได้มีเรื่องที่จะต้องให้ได้ทุ่มเถียงกันเอามันไม่ใช่ว่าเราจะไปเถียงกับใครใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันมีเรื่องที่ให้ได้ต้องพูดกันนะแล้วถ้าพูดกันคนนี้ก็ว่านี่คนนี้ก็ว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันได้ด่ากันได้ว่ากันช่วงของใต้ร่มโพธิบทตัมบฟังข้าพเจ้าได้นำเรื่องของความโกรธมาอธิบายว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนความโกรธว่าในระดับต่างๆนั้นมีโทษอย่างไรเหตุใดมาจึงให้เกิดความโกรธได้ซึ่งหนึ่งในเหตุนั้นก็คือการที่ต้องมาต้องเถียงกันพูดกันนี่แหละแล้วมันก็ลุกลามหนักขึ้นคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่ได้เห็นโทษของความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจตน เห็นแต่วาจาที่เขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็เลยได้รับอานิสงส์ของความโกรธขึ้นไปเต็มที่สุดท้ายไม่มีใครได้อะไรนะทุกฝังทุกคนเสียหมดวันนี้จึงอยากจะมาพูดถึงประเด็นนี้ต่อในช่วงของสมการชีวิตที่ว่าเจาะจงลงมาในเรื่องวาจาว่าถ้าวาจาที่ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยบางทีเราฟังคำพูดนี้ของใครแล้วมันอึ๊กขึ้นนี่มันดีนิดนึงนี่มันทำไมเขาพูดคำนี้ออกมาได้เนี่ยนี่นะมันก็เรียกว่าถูกแทงแล้วถูกแทงด้วยหอกคือปากแล้วซึ่งคนแทงนี่บางทีเขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าปากของเขานี่มันแหลมออกมายังไงก็ไม่รู้ตัวเคสหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในกรณีนี้ก็คือการที่ได้พูดกันออกสื่อตัวคนนี้พูดออกสื่อเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อให้สัมภาษณ์หรือสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อที่เราประกาศออกมาหรือเป็นข้อความแค่บอกต่อกันนี้ท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจความหมายเนาะในความที่ว่าปัจจุบันมันมีช่องทางการสื่อสารอย่างมากมายรายการนี้ก็อยากจะเอาประเด็นนี้ที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ออกเรื่องนี้อีกรายการหนึ่งก็อยากจะเอาขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายในรายการภาพเป็นอย่างนี้มีหลายอย่างหลายเรื่องหลากประเด็นที่เอามาพูดคุยกันทีนี้ถ้าบอกว่าพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยมันกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งทำไมอีกฝ่ายหนึ่งนี่ได้รับผลเต็มๆล่ะในการที่จะมีการกระทบเกิดขึ้นงานที่เขาทำเรื่องที่เขากำลังดูอยู่สิ่งที่เขาสนใจคนดูนี่ก็ดูนะใช่ไหมคนฟังนี่ก็ฟังไปทีนี้คนที่ได้ฟังแล้วมันกระเทือนใจนี่มันก็ไม่อยู่เฉยฉันก็มีสื่อเหมือนกันนี่บางทีฉันก็จะออกมาประกาศทางสื่อออนไลน์ของฉันหรือไม่บางทีเขาเชิญมาตอบปัญหากันเลยใส่กันอยู่ต่อหน้ากันคุยกันเลยคุณว่ายังไงอันนี้ก็พูดจี้จุดนี้อันนี้ก็สาดกลับไปอีกตอบโต้กลับไปคิดอย่างนี้ไม่ถูกนี่เป็นอย่างนั้นโอ้บางทีนี่รุนแรงกันถึงจะลงไม้ลงมือทุกฝั่งซึ่งนี้เราเห็นอยู่ทั่วไปนะไม่ว่าจะเรื่องการจราจรคุณผิดฉันถูกไม่ใช่สิฉันน่ะถูกคุณน่ะผิดอ้าวแล้วไงนี่อ่ะไงล่ะแล้วพ่อคุณว่าไงอ่ะโอ้แล้วแม่คุณล่ะอะไรกันนี่มาด้วยนี่เนี่ยเอ้านั่นไปนู่นเลยตอนนี้ก็อยู่สมัยรัตนโกสินทร์แต่ว่านั้นพูดสมัยพ่อคุณรามคำแหงอย่างนี้เอาพอพูดนี้มันก็หยุดไม่ได้แล้วมือไม้มันก็เริ่มขยับใช่ไหมอันนี้ก็เห็นภายนอกนะแต่ในใจเนี่ยโอ้โหครุกรุ่นพุดอยู่อยู่บางคนอาจจะไม่ได้ขยับมือขยับไม้ปากไม่ขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรืออีกฝ่ายหนึ่งปากไม่ได้ขยับแต่หูมันได้ยินอยู่ตลอดนี่ขอโทษมันถูกแทงอันนี้เขาเรียกว่าหอกคือปากทิ่มแทงแล้วแล้วคนพูดนี่บางทีก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคำพูดเนี่ยมันจะไปกระเทือนใจเขาอย่างไรอย่างไรฉันไม่แคร์เลยฉันคิดอะไรฉันก็พูดไปนี่อีกฝั่งหนึ่งแค่ว่ามีปากแกพูดเหรอเดี๋ยวฉันจะอุดปากแกนี่อย่าให้มีดดาบมันออกมาจากปากได้เพราะว่าปากแหลมๆเนี่ยมันที่มันเจ็บดีนะพูดบางทีไม่คิดว่าจะกระเทือนใจใครเขาหรือไม่ตัวเราเองบางทีท่านฟังก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราพูดคำดูก็ธรรมดานะเราคิดแต่มันไปกระเทือนใจคนอื่นเขานะไม่แน่นะเพราะว่าเวลาจิตเรามันวุ่นวายคนที่โกรธเนี่ยนะวุ่นวายเรื่องนั้นกระเทือนใจเรื่องนี้กังวลอยู่เรื่องนอนคำพูดอะไรมันเป็นเหมือนฝีกัดหนองตะวันตะวันคือมันดูเรียบๆแต่มันมีหนองอยู่ข้างในถ้าแผลแบบนี้บางทีลองจับดูที่จิ้มๆดูโอ้เจ็บโอ้ร้องลั่นขึ้นเลยแล้วแถมยังมีหนองไหลเยอะออกมาอีกโอ้เชื้อนี่มันแพร่ได้แล้วแต่หนองไหลออกมาอย่างนี้เหมือนกันคนที่มีความคุกรุ่นอยู่ภายในอยู่แล้ว กังวลใจนั่นนี่เนี่ยพอเขาเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดมันก็ธรรมดานี่แหละแต่แม้มันอยู่ไม่สุขนะมันไม่ได้แล้วแต่ต้องพูดออกมาแล้วก็กระเทือนใจคนอื่นเขาด้วยเนี่ยน้องมันออกทางปากแล้วแล้วก็เหม็นด้วยกระเทือนใจด้วยถ้าเราอยู่ใกล้คนแบบนี้เราก็จะโดนอยู่เรื่อยแต่โดนอยู่เรื่อยแล้วเป็นไงโอ้ยก็เคสเหมือนกับที่เราเห็นตามหน้าสื่อต่างๆนั่นแหละบางทีถึงขนาดว่าพ่อลูกแม่ลูกพี่น้องอะไรเงี้ยเขาไม่คุยกันเป็นหลายๆปีหลายๆสิบปีจนกระทั่งว่าไอ้ที่เรื่องโกรธนี่มันยังไงหน้ารายละเอียดมันจำไม่ได้แล้วล่ะจำได้แต่ไอ้ที่มันไม่พอใจจำได้เป็นทศวรรษนู่นนะแล้วเคสอย่างนี้มีเยอะนะท่านผู้ฟังจนเขาทำเป็นรายการได้หลายๆรายการหากินกันได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่มันจะดราม่ากันได้นี่แหละเพราะอะไรอ่ะเพราะสำนวนก็จึงมีไงท่านผู้ฟังสาวใส่ให้กากินกานี่มันเป็นสัตว์ที่ไม่โง่นะฉลาดนะมันจะมาคอยจิกกินเศษสิ่งอะไรที่ตกอยู่และคนที่เขาทำตกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจในบางทีเขาก็สนใจจะสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งปาดท้องเอาไส้ออกมาอันนี้ก็ควักไส้ออกมากาก็ไม่สนใจแล้วกินอย่างเดียวไอ้สองคนนั้นก็ไม่ได้มาสนใจว่าไส้หายไปไหนโอ้ยคว้านกันออกคว้านกันออก nasty มากๆดูฟังเละตุ่มเปะบางทีมารู้สึกเสียใจภายหลังเนี่ยโอ้มันก็แก้ยากใช่ไหมรู้สึกเสียใจ10ปี20ปีมาในตอนที่เสียใจเคลียร์กันเขาไม่ได้มอกรายการนะเขาไม่ได้บอกจุดนี้แต่แผลมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะแล้วคุณมารักษาให้ดีมันก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่นั่นแหละมันก็ยังกรีดบาดลึกอยู่ในจิตใจในการรักษาเรื่องนี้ต้องฟังจริงๆมันไม่ยากเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้ตรงๆเลยตัวนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของวาจาโดยเจาะจงว่าถ้ามีคนกล่าวหาเราโอเคการที่เราจะไปกล่าวหาใครในพื้นที่เราไม่กล่าวหาหรอกคนเรามักจะเข้าข้างตัวเองพื้นที่เราพูดกล่าวหานั่นแหละแต่ว่าเราก็คิดว่าเราไม่ได้กล่าวหาแต่เขามากล่าวหาเราล่ะใช่นี่เขาก็พูดธรรมดาเลยแต่เราคิดว่าเขากล่าวหาใช่ไหมคนเราบางทีมันเข้าข้างตัวเองอย่างไรก็ตามต่อให้คุณเข้าข้างตัวเองคุณจะจัดการกับจิตของตัวเราเองอย่างไงเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการ
2: พุทธภาษิตเรื่องคติสองประการของผู้เป็นมหาบุรุษมาในอัมพัทธสูตรทีฆนิกายสะเจอะคารังอัจฉาวสติราชาโหติจักกวัตตีธัมมิโกธัมมราชาแปลว่าถ้าอยู่คลองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมสะเจโขปนะอะคารัสมาอะนาคาริยังปปัชติอรหังโหติสัมมาสัมพุทโธโลเกวิวัตตัชโธแปลว่าถ้าออกบวชเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกความเป็นมาแห่งภาษิตนี้อัมพัทธมานพสงสัยว่ากิตติศัพท์ความดีงามของพระพุทธเจ้าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่จึงถามพราหมณ์โมคราสาติให้แน่ใจพราหมณ์อาจารย์บอกว่ามหาปุริสลักษณะ32มาในมนของเราผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมมีคติสองเท่านั้นท่านว่าวิธีดูลักษณะ ของพระมหาบุรุษ32ประการพวกพรหมสุทาวาสรู้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติจึงนำความรู้นี้มาใส่ในคัมภีร์พระเวทเรียกชื่อว่าพุทธมนต์แล้วแปลงเป็นพราหมณ์สอนเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมนต์นี้ก็อันตรธานไปคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของความโกรธที่เจาะจงมาในการถูกกล่าวหาบ้างการถูกพูดถึงบ้างแล้วการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถปรับจิตใจของเราไม่ให้รุ่มร้อนเร่าร้อนจนกระทั่งว่ากล่าววาจาอันไม่ดีออกไปสวนไปลักษณะการทำจิตนั้นจะทำอย่างไรมีธรรมะหมวดใดที่จะเกี่ยวข้องบ้างมีเคสตัวอย่างการใช้งานอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้อันดับแรกอยากจะทำความเข้าใจตรงนี้ทุกฝั่งว่าคำด่าและคำชมเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากจริงๆแล้วถ้าเขาชมเราให้สบายใจโอ้ยคุณดีจริงเลยเก่งจริงเลยน่าชมมากเลยมันจริงๆแล้วไม่ได้ต่างอะไรคุณนี่คุณแย่มากๆเลยคุณนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะนี่ทำอย่างนี้ได้ไงนี่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังนะเพราะไม่ท่านถึงว่าอย่างนั้นอันหนึ่งมันน่าพอใจนะใช่ไหมอันหนึ่งมันไม่น่าพอใจนะจะว่าแล้วมันต่างกันสุดขั้วเลยคนละข้างนั่นแหละระหว่างที่มันเหมือนกันมันเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นสุดตรงสองข้างข้างหนึ่งนั้นก็พาไปไม่ดีเหมือนกันน่ะข้างหนึ่งนี้ก็พาไปไม่ดีเหมือนกันน่ะเพราะถ้าเราโกรธไม่พอใจมันก็ไม่ดีแบบที่ให้เกิดความร้อนความเผาไหม้ความแบบโอ้ไม่ดีไม่ชอบในขณะที่ถ้าพอใจรุ่มหลงเพลินมันก็จะทำให้เกิดความยินดีกำหนัดพอใจไหลไปทางฝ่ายนั้นนี่คือประเด็นเวลาฟังนะเวลาเราฟังนะเข้าใจไหมฟังเหมือนกันแต่คนพูดไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเคสของคนพูดคุณพูดด่าเขานั่นนี่มีบาปไปตกนรกได้แม้จะทำแบบว่าแบบเผลอๆทำคำว่าเผลอๆทำนี่ก็คือเจตนานั่นแหละแต่ว่ามันออกมาแบบโดยอัตโนมัติด่าเขาแบบปากไวนิดนึงไงปากไวพูดเร็วไปนิดนึงก็เลยทำให้แบบหลุดปากกระเทือนใจเข้าไปนั่นแล้วเป็นบาปเลยบาปเก็บก่อนแล้วอันหนึ่งในทางตรงข้ามถ้าว่าเผลอชมเข้าไปชมเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบุญนะเพราะว่าการพูดดีเป็นสุภาษิตสิ่งที่ควรกล่าวเป็นคำรื่นหูเอากล่าวเข้าไปอย่างนี้ก็ต้องได้บุญเก็บไว้ละโดยที่แบบเผลอๆนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นกรรมแล้วคนพูดจะไม่เหมือนกันคนฟังต่างหากตัวฟังที่จะมีผลเหมือนกันในความที่มันจะให้เกิดกิเลสได้ลักษณะการทำงานของกรรมมันก็ประหลาดอยู่เหมือนกันแหละตัวฟังเพราะฉะนั้นการกล่าวหาเนี่ยมันก็คือการกล่าวถึงนั่นแหละการกล่าวถึงการกล่าวหาการกล่าวชมมันคืออันเดียวกันนั่นแหละสำหรับผู้ฟังนะสำหรับผู้ฟังเพราะว่าภาษาไทยนี่บางทีมันก็จะใช้ในบริบทที่แตกต่างกันล่ะทำให้เข้าใจคำในทั้ง3คำนี้แตกต่างกันแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ผู้พูดแต่ถ้าผู้ฟังคุณฟังคำกล่าวของเขาถึงเราอย่างไรก็ตามคำนั้นน่ะมันมาหาเราแล้วใช่ไหมล่ะคำนั้นมาหาเราแล้วมันก็เป็นการกล่าวหานั่นแหละจริงๆเขาก็กล่าวถึงอะไรกล่าวถึงเราคำนั้นมาหาเราแล้วก็เป็นการกล่าวหาไม่ว่าการกล่าวหานั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกโดยจริงเป็นคำจริงนะแล้วก็ถูกเวลาด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ด้วยนะคำพูดถึงนี่ก็เป็นคำอ่อนหวานด้วยนะแล้วก็กล่าวอย่างเหมาะสมแก่เวลาด้วยนะนี่คือดีหมดเลยนะถูกไหมห้าอย่างนี้ต้องฟังโดยการเรื่องจริงคำอ่อนหวาน ฟังแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ยังในข้อที่5คือผู้กล่าวถึงเนี่ยก็มีจิตเมตตาด้วยนะโอ้ถ้ามีใครกล่าวกับเราอย่างนี้มันดีมากนะถูกไหมเพราะว่าผู้กล่าวถึงเราแล้วคำกล่าวนั้นมาหาเราแล้วเราได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์กล่าวอย่างเมตตาคำกล่าวนั้นอ่อนหวานถูกต้องเหมาะสมในบริบทเรื่องของเวลาแต่สำหรับบางคนดูฟังคำกล่าวอย่างนี้แล้วไม่พอใจมันมีนะคนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะมีเหมือนกันโดยช่วงยิ่งถ้าบอกเราไปกล่าวให้คนอื่นเขาฟังเงี้ยนะเราไปกล่าวเรื่องนี้ให้คนนี้ฟังเราคิดว่าเรากล่าวอย่างเหมาะสมถูกเวลานั่นนี่โน่นอย่างห้าอย่างที่ว่าไปเนี่ยแต่เขาโกรธนะเพราะว่าการตีความของคนมันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังเราคิดว่ามันเหมาะสมนะควรแก่เวลาเราก็กล่าวด้วยจิตเมตตาเรื่องมีประโยชน์เราก็คิดว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าจากมุมมองของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไงทำไมคุณจะมากล่าวเวลานี้ฉันไม่ชอบฮะพูดงี้ได้ไงมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าประโยชน์มันมองคนละอย่างดิบางคนจะมองเอาเรื่องหน้าตาบางคนจะมองเอาเรื่องความดีมันก็ต่างกันเรื่องนี้มันไม่จริงคำว่าจริงเนี่ยทุกวันเอ้ยความจริงๆมันมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วล่ะแต่ความจริงที่จากคนละมุมมองเนี่ยมันมีในแต่ละคนที่มองนะตุ้มฟังเคยเห็นรูปภาพที่เขาส่งมาให้ดูตามสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยในไลน์บ้างใน Facebook บ้างอีเมลบ้างเนี่ยคนหนึ่งมองเลขตัวเดียวกันเนี่ยนี่เป็น9อีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่นี่มัน6อีกคนหนึ่งว่ามันจะไป6ได้ไงมันต้อง9นี่เธอมันดูสิที่มัน6นะก็ว่ากันไปไม่ลงกันละฮะนี่ก็อันหนึ่งหรือเอาเหรียญเอาคนหนึ่งยกเหรียญขึ้นเนี่ยหัวอีกคนหนึ่งมองอีกด้านหนึ่งบอกที่ไหนคุณนี่มันก้อยก็เนี่ยฉันเห็นหัวอยู่นี่เธอเหมือนแล้วมันคือก้อยหรือในจากพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็มีคนหนึ่งอยู่บนภูเขาบอกโอ้โหข้างบนนี้งามมากเลยไอ้ข้างล่างบอกว่ามันจะไปงามเลยฉันเห็นแต่หินฉันเห็นแต่ดินไม่มีอะไรงามเลยข้างบนก็บอกโอ้งามมากเลยไอ้ข้างล่างก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยหรือเรื่องตาบอดกำช้างนี่ก็เหมือนกันท่านฟังคนตาบอดแต่กำเนิดไม่เคยเห็นช้างเอามาจะมาให้ดูช้างจะไปดูยังไงทำไมไม่มีตาเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเงินจับตรงนี้นี่อันนี้เรียกช้างไม่จับตรงไหนจับตรงขามันโอ้โหช้างเหมือนเสาอีกคนนึงมาไปจับนี่จับตรงนี้โอ้เนี่ยล่ะช้างโอ้ช้างเหมือนไม้กวาดตัวเนี่ยไปจับตรงหางอีกคนหนึ่งไปจับตรงงวงโอ้ช้างเหมือนงอนไถในขณะที่คนที่จับที่งามันก็บอกว่าเหมือนผานคือที่แหวกดินติดอยู่กับดินส่วนงอนไถนี่คือที่มันเป็นจับเป็นงอนขึ้นมาตาบอดคลำช้างแต่ละคนก็มองจากมุมของตนมันก็ไม่ผิดอ่ะก็เข้าใจที่ก็ถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เห็นภาพรวมว่าเป็นอย่างไรไงว่าไอ้สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงจะเป็นความอ่อนหวานหรือความหยาบคายกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การไอ้การกล่าวแล้วเราฟังมาเนี่ยมันจึงความจริงของแต่ละด้านไม่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจริงๆๆแต่มันไม่ใช่จริงๆแบบอริยสัจจริงๆเนี่ยมันยังเป็นสัจจะที่ยังไม่ประเสริฐเรื่องข้อเท็จจริงนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์พอมันเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แล้วความจริงหนึ่งที่เคยจริงมันก็เลยหนังคนละม้วนโดยฝังไม่ตรงปกเป็นอีกแบบหนึ่งจากที่คาดการเอาไว้เราโฟกัสลงมาเฉพาะที่เขากล่าวหาเราการกล่าวถึงคนอื่นก็จะรักษาจิตยังไงเราพูดไปให้เป็นสัมมาวาจาเนี่ยนั่นยกไว้ไม่ใช่ประเด็นในเรื่องของปรับตัวแปรแก้สมการคราวนี้
1: เอาเฉพาะเรื่องการฟังวาจาของคนอื่นเขาแต่ที่เขากล่าวถึงเราถึงเราแล้วใช่ไหมถึงเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจคำที่เขากล่าวเนี่ยอย่างไรก็ตามไม่ว่าคำกล่าวนั้นเขาจะกล่าวด้วยโทสะหรือจะกล่าวอย่างไม่มีประโยชน์ด้วยหยาบคายไม่จริงไม่ถูกเวลาแล้วเราจะเกิดความโกรธขึ้นเนี่ยนะทุกฝั่งเชื่อเรารับบาปเหล่านั้นต่อมาเลยทันทีนะเราก็รับโทสะนั้นมาละก็โกรธตอบไงใช่ไหมเราก็รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นมาเลยก็เราโกรธแล้วมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์ใช่ปะล่ะแต่ในความโกรธมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วมันเป็นของที่เกิดดับเป็นของไม่แท้ไม่ยั่งยืนไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่ว่าเวลาไหนก็ไม่ควรโกรธเพราะมันไม่ถูกกาลเวลาอยู่แล้วจิตใจที่ประกอบด้วยความโกรธนั้นก็มีความหยาบอยู่ข้างในเราก็รับความหยาบรับความไม่จริงไม่เป็นประโยชน์มีโทสะไม่ใช่การนั้นต่อมาเลยทันทีครับเราโกรธแล้วไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตต้องไม่แปรปรวนต้องไม่กล่าววาจาเป็นบาปแถมยังจะต้องมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอันเป็นจิตใหญ่หลวงไม่มีประมาณแผ่ไปถึงทุกคนโดยปรารภคนนี้เลยนะคนที่ด่าเรานี่แหละด้วยคำหยาบไม่จริงไม่มีประโยชน์มีโทสะไม่ใช่การเราต้องทำอย่างนี้นะมันจะทำได้หรอท่านมันจะมีคนที่โลกสวยปานนั้นทุ่งลาเวนเดอร์ระหว่างเขาเรียกหรือไม่ก็อะไรประเทศไทยก็ต้องทุ่งตะวันนะก็ต้องดูตัวอย่างมีคนทำได้ไหมก็เลยมาจากพระพุทธเจ้าแล้วละท่านทำได้อยู่ละสาวกอื่นนะมีใครทำได้บ้างโอ้ภาษาริบุตรนี่ก็ได้นะพระนุรุทธานี่ก็ได้นะก็โดนเหมือนกันนะถูกด่ายัง

โอ้นั่นคือยากอีกเราจะต้องไปหาวิธีเองต้องมาคลำทางเองทดลองเองนี่ไม่ได้แน่นอนยากมากแต่ถ้ามีวิธีทำอันนี้ไม่ยากละเพราะก็ไปทำตามวิธีเหล่านั้นไงใช่ไหมทำตามวิธีเหล่านั้นอาจจะลำบากบ้างอาจจะสบายบ้างแต่ไม่ยากแน่นอนเพราะวิธีการมีนี่แหละท่านฟังคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านทำทางไว้ให้แล้วเปิดไว้แล้วตัดหนามตัดอะไรที่มันจะมาลำบากขวางเอาไว้ตัดออกหมดเงียบแล้วเดินได้เลยไปทางนี้ประเด็นคือเขาติดป้ายไว้ไปทางนี้จุดไฟไว้ด้วยเนี่ยเห็นเนี่ยด้านบางทีเลี้ยวผิดทางไปทางนั้นแต่ทางนั้นนี่มันเป็นทางกับดักอ่ะมันไม่ใช่ทางโล่งโปร่งเห็นสบายเหมือนกันแต่เลี้ยวปึ๊ดไปปึ๊ดนี่ตกหลุมนั่นคือกับดักของกิเลสไงตอนนี้เวลาเราฟังเรื่องอะไรถึงบอกว่าคำด่ากับคำชมเนี่ยมันเหมือนกันคำด่าคำชมมาถึงจิตเราแล้วเหมือนกันตรงดีว่ามันจะไม่เรามีความกำหนัดยินดีไหมในกรณีของคำชมมีความโกรธความเกิดขึ้นไหมในกรณีของความด่าไม่ควรจะมีทั้งสองอย่างทั้งจะลุ่มหลงยินดีพอใจเหลิงหรือกรณีของคำด่าก็จะขัดเคืองไม่พอใจไม่ควรอย่าไม่จริงนะถ้าเราจะพูดถึงคนอื่นนะเราควรจะพูดดีๆนะอย่าพูดเรื่องที่ไม่ดีเพราะการพูดดีจะเป็นกรรมดีเป็นบวกการพูดไม่ดีจะเป็นกรรมชั่วเป็นลบทีนี้การฟังแล้วทำจิตตรงนี้แหละมันไม่ยากวิธีการท่านบอกไว้ทำจิตให้ยังไงนะย้ำอีกทีนะคือมีเมตตาไม่ว่าเขาจะกล่าวยังไงคำชมคำด่าเรามีเมตตาไม่ว่าเขาจะกล่าวโดยชอบไม่ชอบเรามีเมตตาเราฝึกทำจิตให้เป็นแบบนี้เมตตาทำยังไงท่านเปรียบเทียบไปอย่างนี้ฟังมันมีสองช็อตด้วยกันช็อตที่จะพูดถึงว่าเอ้ยมีเมตตานี่บางคนจะคิดว่ามันเกินเอื้อมเพราะมันไปทางบวกไงเอาแค่ว่าไม่ให้มันติดลบอ่ะจะทำยังไงก่อนนี่ตรงนี้สำคัญไม่ให้จิตเราติดลบเพื่อจะทำบวกให้มันง่ายมันจะมีสองขั้นตอนตรงนี้อันดับแรกต้องป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยติดลบไปซะก่อนติดลบไปในทางโกรธและเมตตาเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านเปรียบไว้อย่างนี้ข้อมูลนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ5ประการพูดถึงเรื่องนี้เจาะจงเลยว่าคำกล่าวที่เขาว่าถึงเรามาเนี่ยเอาละให้ทำจิตเหมือนแผ่นดินกันว่าโดยการเปรียบเทียบว่ามีคนถือจอบถือบุ้งกี่มาขุดออกมาแผ่นดินจะทำให้มันเป็นทะเลสาบเขาก็ขุดกันได้เยอะแยะท่านเขาขุดคลองขุดบึงทำหนองบ่อนี่เขาเดี๋ยวนี้มีเครื่องช่วยขุดแล้วนะรถขุดนี่โดเอากี่ตันนะว่าไปเลยปรับเอาบุ้งกี่ให้มันเหมาะสมได้แล้วแต่งานจะขุดลึกขุดกว้างยังไงก็ได้เอาดิแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นทะเลหมดอ่ะโอ้งั้นเลยเหรอใช่พื้นราบนี่ไม่มีปัญหาหรอกคุณลองเจอหินดิโอ้โหรถแมคโครนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเจอหินนะแล้วก็ถ้าภูเขาล่ะภูเขาหิมาลัยภูเขาหิมพานต์เนี่ยคุณจะขุดยังไงไหวให้มันไม่เป็นแผ่นดินนะโอ้เลิกให้เขาพยายามอย่างไรก็ตามเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้แค่คิดโปรเจกต์นี้ก็ไม่รู้จะเอาแบบจะใช้เวลานานเท่าไหร่นี่ก็ส่วนหนึ่งละแล้วก็ยังจะเอาทรัพยากรมาจากไหนไม่ได้เราจะต้องเลิกไปเองการที่มีจิตเหมือนแผ่นดินใหญ่นี่ต้องทำอย่างนี้ไม่ให้ติดลบกันนะหรืออุปมาที่สองเป็นเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่คุณจะวาดภาพขึ้นมาเนี่ยนะก็วาดได้สิถ้าเอาจิตรกรมาใช่ไหมก็วาดลงบนพื้นผ้าบ้างบนผนังกำแพงบ้างก็เป็นจิตรกรรมฝาผนังไปแต่ถ้าเป็นผนังบ้านคนอื่นนี่มันกลายเป็นพวกมือบอลนะไม่หรอกเอาไม้แทนที่จะวาดเขียนลงบนแผ่นพื้นที่จะมีการรองรับเนี่ยให้วาดลงบนอากาศเหรอจะได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีนี่

0: พ่นน้ำขึ้นไปแล้วเขาก็ยิงเลเซอร์นะยิงเลเซอร์เนี่ยโอ้สวยงามมากเลยนะนั่นก็ผ่ามันก็ยังปรากฏอยู่บนเม็ดละอองน้ำนั่นอยู่ดีต่อให้เป็นสามมิติเลยก็ยังต้องอาศัยละอองน้ำในการทำหรือบางทีเขาก็จะทำเป็นเฮโลแกรมทุกฝั่งซึ่งมันก็ต้องมีหลายๆอย่างมาประกอบกันแล้วก็ยังต้องอาศัยพวกแสงพวกเทคนิคความมืดความสว่างจึงไม่ปรากฏภาพบนอากาศนั้นได้ไม่ง่ายไม่ง่ายทุกฝั่งจิตรกรนักเขียนนักวาดทำไม่ได้แน่นั่นคือทำจิตให้เหมือนอากาศเนี่ยทุกฝั่งอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไร้ไร้เฮ้ยแล้วทำจิตให้เหมือนแผ่นดินทำจิตให้เหมือนอากาศยังไงเดี๋ยวจะมาว่ากันฟังอุปมาที่สามก่อนอุปมาที่สามนั้นท่านเปรียบเหมือนกับน้ำทำจิตให้เหมือนน้ำน้ำยังไงแม่น้ำเลยแม่น้ำคงคาเรียกว่าให้คุณต้มน้ำในแม่น้ำคงคาให้มันเดือดพร่านโอ้จะไปยากอะไรก็ตักน้ำมาสิใช่ไหมใส่หม้อแล้วก็ต้มมานี่คือน้ำในหม้อหมายถึงน้ำในแม่น้ำเออมันจะไปได้ยังไงท่านเพราะแม่น้ำมันยาวด้วยแล้วมันก็เยอะด้วยมันจะขุดยังไงให้น้ำที่อยู่ในแม่น้ำมันเดือดได้ไม่ได้ไงท่านฟังเพราะว่าน้ำมันเยอะมันเป็นสายยาวด้วยกว้างด้วยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแม่น้ำคงคาเอาแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอยู่ต่างจังหวัดเอาแม่น้ำโขงหนึ่งก็ได้แล้วตะบากตายเอาทะเลไปไม่ต้องเอามากเอาแค่อ่าวไทยต่อให้เขาเอาบางส่วนของพื้นที่ในอ่าวไทยเราไปก็ตามมันก็ยังมากอยู่ดีที่มันจะต้มให้มันเดือดปุดปุดขึ้นมาได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้มันเยอะมากต้องมีน้ำมากป่านนั้นนะในข้อที่4เปรียบเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นหนังแมวป่าขนฟูนั้นเขาทำการฟอกนวดอย่างดีนวดทุบนวดทุบมีความอ่อนมีความนุ่มเหมือนปุ๋ยนุ่นถ้าจะให้คนเขาขึงขึ้นแล้วตีให้มันมีเสียงดังตุ้มตุ้มเหมือนกลองไม่ได้เพราะว่ามันนุ่มแล้วมันเบาแล้วจะให้มันมีเสียงออกมาดังกังวานเนี่ยไม่ได้มันยากมากเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการมาอย่างดีหรือในข้อที่5มันเปรียบเหมือนกับโจรที่เขาเอาเลื่อยเลื่อยแบบเลื่อยตัดไม้อย่างนี้เลยมีด้ามจับสองข้างคนหนึ่งยืนอยู่อีกข้างหนึ่งคนละด้านแล้วก็จับเลื่อยเลื่อยใครเลื่อยตัวเรานี่แหละโอ้เธอเลื่อยตัวเราเราก็จะโกรธโกรธไม่ได้ถ้าโกรธนี่ชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีโทสะจะให้ไม่มีโทสะแล้วแถมให้มีเมตตาด้วยนะมีอุปมา5อย่างที่ท่านเปรียบเอาไว้ทำจิตเหมือนดินทำจิตเหมือนน้ำทำยังไงก็ดูดินดูน้ำนี่แหละต้องฟังดินน้ำนี่มันยังไงก็ตัวเรามันมีธาตุดินอยู่ใช่ไหมตัวเรามีธาตุน้ำอยู่เลยนะตัวเรามีธาตุไฟมีธาตุลมมีอากาศธาตุด้วยนะตัวเราเนี่ยอยู่ตรงไหนท่านก็ไอ้ส่วนที่มันเข้มแข็งนั่นแหละคือธาตุดินเป็นรูปเป็นฟอร์มก็พวกอวัยวะภายในต้องหลายกระดูกพวกนี้หนังพวกนี้นี่คือธาตุดินแล้วจะให้มันดูเป็นธาตุดินยังไงนะดินภายในหรือดินภายนอกเหมือนกันนะธาตุดินที่เป็นภูเขาธาตุดินที่เป็นต้นไม้ธาตุดินที่เป็นหินธาตุดินที่เป็นอะไรก็ตามที่เราเห็นข้างนอกเป็นเหล็กเป็นโลหะประเภทต่างๆนั่นคือธาตุดินอันเดียวกันกับที่อยู่ภายในเหมือนกันเพราะมันเป็นอาหารมันรีไซเคิลกันอยู่ข้างในอาศัยธาตุดินนั้นเหมือนกันดินภายนอกอย่างไรดินภายในก็อย่างนั้นดินภายในอย่างไรดินภายนอกก็อย่างนั้นตัวเรามีส่วนของธาตุดินอยู่ในโลกรีไซเคิลกันอยู่นี่แหละพิจารณาอย่างนี้โอ้เหมือนดินใช่เราเป็นส่วนของธาตุดินน้ำก็ด้วยทุกฝั่งน้ำในแม่น้ำน้ำในลำคลองน้ำในทะเลสาบน้ำทะเลมันมีโมเลกุลของน้ำ อันเดียวกันกับที่อยู่ในตัวเรามันคือไฮโดรเจนกับออกซิเจนธาตุน้ำของเราทั้งหมดเลยจะเป็นเลือดเป็นหนองเป็นน้ำมันเป็นน้ำตาน้ำเหงื่อพวกนี้ก็มีไฮโดรเจนออกซิเจนในขณะที่ถ้าเป็นดินเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนร่างกายของเราเนี่ยก็เลยเป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่เป็นรูปของของแข็งบ้างก็คือธาตุดินเป็นรูปของของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้ก็เป็นธาตุน้ำอันเดียวกันเลยเพราะน้ำดื่มที่เราดื่มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่หรือบางทีไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเอาเปลือกินน้ำในสระว่ายน้ำเข้าไปด้วยก็น้ำด้วยน้ำทะเลด้วยเอาน้ำทำกับข้าวด้วยอ่ะน้ำฝนด้วยก็น้ำเดียวกันเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนเหมือนกันอากาศด้วยนะทั้งลมทั้งอากาศเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าความว่างความที่เป็นอากาศไหลขึ้นไหลลงได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือลมมันเดียวกันที่ไปตามร่างกายออกซิเจนไงแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหมุนเวียนกันคืออากาศที่อยู่ปัจจุบันนี้ร่างกายเราก็มีส่วนของอากาศนี้อยู่คือเพ่งจดจ่อไปตรงนี้เลยนะดินน้ำอากาศนะแล้วยังเหมือนแผ่นหนังแมวบ่าขนฟูที่เขาทำมาอย่างประณีตประณีตยังไงเราก็นวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงถ้าผู้ฟังคิดว่าถ้าเราเอาดินน้ำไฟลมในโลกนี่แล้วก็มาผสมกันแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวคนเหรอไม่เลยโอ้โหเขาต้องผ่านกระบวนการเอาแค่ว่าจะประดิษฐ์หุ่นยนต์สักตัวหนึ่งเนี่ยวิศวกรนี่เป็นร้อยคนนะเป็นพันคนนะมาร่วมกันคิดนี่แขนคนจะทำไงขาละการทรงตัวละระบบส่งกำลังและโปรแกรมเขียนอีกยังไงเนี่ยเขาแค่ว่าแค่หุ่นยนต์เนี่ยมันยังยากป่านนี้นะแล้วกระบวนการทางชีวเคมีที่จะให้เกิดมาเป็นคนคนหนึ่งจากคันแม่เนี่ยโอ้โหต้องอาศัยความประณีตมากมีกระบวนการอย่างมากแต่แล้วเหมือนกันเลยตัวเรานี่เหมือนอยู่นะแผ่นหนังแมวป่าขนฟูก็จะมาเป็นตัวเราได้การปฏิสนธิได้โอ้โหละเอียดเยอะยากหลายขั้นตอนมีจุดที่มันจะให้ผิดพลาดมากกว่าแต่ว่ามันก็ยังสำเร็จขึ้นมาได้หรือในอุปมาที่5ว่าโจรจะเลื่อยอวัยวะด้วยเลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างเนี่ยเหมือนต้นไม้เอาก็เลื่อยต้นไม้ตัวเราก็เป็นเหมือนต้นไม้นี่แหละท่านฟังต้นไม้มีเยอะแยะในป่าเขาตัดป่าจนหมดแล้วก็ยังมีป่าอีกที่ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวมันก็โตใหม่ต้องปลูกป่ายังปลูกได้ใช่ไหมมันก็โตใหม่ได้เราจะมาตัดร่างกายกันอุปมาเหล่านี้ท่านฟังหมายถึงไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับอะไรนะมหาสมุทรผืนดินผืนน้ำอากาศต้นไม้พวกนี้สิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ามากตัวเรานี่มาจากตรงนั้นน่ะนิดเดียวนี่แหละไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเลยที่มีอยู่ยังอีกเยอะอะไรเรื่องที่มันแบบเรื่องกวนใจเรื่องไม่เป็นประโยชน์เรื่องไม่จริงเรื่องหยาบคายจิตมีโทสะไม่ถูกเวลาไม่ใช่สาระหรอกเป็นเรื่องเล็กน้อยเราจะเห็นคำกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นวาจาแบบใดก็ตามมีประโยชน์หรือไม่ก็ตามกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยผู้ฟังมองคำชมมองคำด่าเหล่านั้นให้เป็นเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับดินน้ำอากาศกระบวนการการเกิดของร่างกายสิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ามากซับซ้อนกว่ามากอย่างอื่นมันเรื่องเล็กน้อยขี้ปะติ๋วเรามาสนใจในสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนั้นที่เราไม่สนใจมันจะอ่อนกำลังลงกลับกันมันก็ตรงจริงนะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรถ้าเราไปใส่ใจสนใจมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคำพูดอะไรอย่างเงี้ยแค่ว่าพูดไม่มีค่าไม่มีขาไม่มีครับอย่างเงี้ย บางคนโกรธกันก็เพราะสิ่งนี้เรื่องเล็กเล็กน้อยๆนี่เท่านั้นนี่คือเห็นแก่สั้นเห็นแก่ยาวไงคนเห็นแก่ตัวคนไม่มีน้ำใจคนใจแคบเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราใจกว้างขวางเราจะไม่เห็นแก่สั้นไม่เห็นแก่ยาวมีจิตใจกว้างขวางเหมือนฝั่งของมหาสมุทรซึ่งมันไม่ติดกันกว้างมากมหาสมุทรฝั่งนี้ขอบมันเนี่ยไม่ติดกับมหาสมุทรฝั่งโน้นอ่ะกว้างปานนั้นดิมีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเป็นมหากตะคือไม่มีประมาณให้ได้ไม่มีหมดจึงยังว่าดูฟังเพราะร่างกายเราเป็นอย่างนั้นมาแล้วมีส่วนประกอบของการไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นจุดนี้นั้นก็ยังสามารถทำให้เราเพิ่มความอดทนได้ด้วยไงความอดทนที่จะอดทนในสิ่งที่ทนได้ยากในภาษาที่มันโอ้ทนได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากมีทุกขเวทนามากจะอดทนได้ก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันดูฟังคนที่จะเพิ่มพลังความอดทนของตนเองโดยช่วงยิ่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหาพยาบาลถ้าบอกว่าโอ้ยอะไรกันนิดหน่อยก็เจ็บไปหมดนี่แม้มันจะดูแลทำอะไรมันก็ยากนะจะเจาะเลือดจะล้างแผลจะฉีดยาพวกนี้มันต้องได้เจ็บหมดอ่ะแต่นิดหน่อยก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็อยากอยู่เราจะเพิ่มความอดทนได้พิจารณาด้วยแนวนี้จะทำให้จิตของเรานั้นไม่แปรปรวนตะบวังจะมีจิตที่กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตลักษณะจิตที่กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตนั้นก็คือพรหมวิหารระหว่างหนึ่งในนั้นคือเมตตาเมตตาชนิดไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตพิจารณางี้ยังรวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยนะแต่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเมตตาจุดไหนอุเบกขาจุดไหนก็จะต้องหมายถึงเอาอีก3อย่างที่ไม่ได้พูดถึงนั้นมาด้วยนะในบริบทอันนี้ก็คือก็มีกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยมาด้วยกันอันนี้คือความที่ว่าให้ไม่ตกลงไปสู่สิ่งที่เป็นอกุศลนั่นคือความโกรธทีนี้จะเมตตาต่อไปนี่ไงพื้นฐานมันมีแล้วลักษณะที่ไม่มีประมาณจิตเรากว้างขวางล่ะจิตกว้างขวางนี้แล้วไงใส่เมตตาลงไปเหมือนอาหารหลักๆนี่มันได้แล้วใส่กลิ่นลงไปหน่อยเติมผักชีลงไปหน่อยเนี่ยใส่นิดเดียวแต่ทั้งจานนี่มันดีงามขึ้นมาหมดเลยอิ่มเลยนั่นก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตานั้นมาได้ไงมันเปรียบเหมือนกับแม่รักลูกความรักที่แม่มีต่อลูกฉันใดเราก็ให้มีความรักความปรารถนาดีด้วยจิตที่กว้างขวางกับบุคคลนั้นฉันนั้นเอาบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะมันไม่หมดมันเยอะแบ่งใครก็ได้ลักษณะที่เราแผ่เมตตาโดยกำหนดถึงบุคคลที่กล่าวหาเรานั้นแล้วให้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายคือเอาเขาเป็นนิมิตให้ได้หมายความว่าถ้าบางคนจะข้องใจเรื่องนี้อยู่เนี่ยแล้วถ้าคิดถึงคนนี้ทีไรมันหยุดไม่ได้มันต้องได้จี๊ดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหยุดก่อนแหมก็คุณคิดถึงเขาตอนที่จิตมันถูกกระตุ้นมาแล้วเนี่ยบางทีจะให้เมตตาเนี่ยไม่ได้หรอกคุณต้องมีเมตตาก่อนมีเมตตาก่อนแล้วจะไปคิดถึงสิ่งที่เราโกรธนะคำพูดของเขาอย่างนี้นะเขาพูดคำนี้มาเช่นเขาพูดว่าหมูแล้วก็หมาแต่คำเนี้ยแหมมันทำให้เราโกรธโอเคจากปากเขานี่แหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดแล้วมันจะปีดใช่ไหมเอาไปทำจิตให้กว้างกว่าก่อนคิดถึงตัวเราก่อนเรามีดินนะมีน้ำไฟลมโอเคเหมือนกับข้างนอกโอเคไม่มีขอบเขตโอเคงั้นใส่เมตตาลงไปด้วยเหมือนแม่รักลูกใช่ไหมโอเคตั้งจิตไว้ด้วยเมตตาแล้วนึกถึงคำนั้นเลยที่เขาว่าเอามาหมูหมาในคำหน้าตาเขาทำยังไงสีหน้าเขาเป็นยังไงปึ้งเนี่ย ไอ้ความโกรธที่เกิดจากผัสสะนั้นมันจะเบาลงความเมตตาจะเข้ามาแทนที่เพราะเรามีเมตตาแล้วไงใช่ไหมเมตตาเห็นกว้างกว่าไม่มีประมาณเนี่ยพอเรามีจิตเมตตาปุ๊บเขามาอย่างนี้ปุ๊บไอ้ความโกรธเนี่ยจะระงับไปได้แล้วเราแผ่เมตตาถึงเขาให้กระจายต่อไปยังบุคคลทั้งหลายให้เหมือนตัวเขาเนี่ยเป็นเสาอากาศที่จะช่วยส่งกำลังให้เราด้วยตัวเรานี่เป็นเสาอากาศหนึ่งละเหมือนเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือเครือข่ายดาวเทียมนี่แหละเสาหนึ่งส่งไปอีกเสาหนึ่งดวงหนึ่งส่งไปอีกดวงหนึ่งแล้วก็กระจายต่อไปอีกดวงหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันทั่วไปหมดเช่นเดียวกันว่าตัวเราแผ่เมตตาผู้ฟังแผ่ไปเลยทำแบบนี้ทำแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันจะแก้ปัญหาอะไรได้ยังไงท่านเพราะว่าถ้าเราจะมาสนใจกล่าวเรื่องที่จะต้องทุ่มเถียงกันแล้วก็จะต้องพูดมาพอพูดมากแล้วจิตจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านแล้วจะไม่สำรวมพอไม่สำรวมแล้วจิตเราจะเหินห่างจากสมาธิมันจะได้ช่องตรงนี้แล้วมันก็เอาช่องตรงนี้มาตลอดการช้านานหรือพอก็จะมันจี้ประเด็นที่ต้องพูดมากมันก็ต้องได้พูดมากเลยใช่ปะคุณไม่ต้องได้พูดไม่ต้องทุ่มเถียงกันนะมันได้พูดแล้วมันก็จะต้องฝ่ายหนึ่งหลุดออกจากสมาธิเมื่อไหร่เขายิ่งพูดหนักจี้เราจี้เรามากเรายิ่งหลุดออกจากสมาธิยิ่งสาวไส้ให้กากินโอ้พังกันทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวเรื่องที่จะต้องให้ได้ทุ่มเถียงกันอย่าไปถึงจุดนั้นไงเพราะว่าถ้ายิ่งถลำลึกหนักไปข้างหน้ามันแก้ยากขึ้นกว่าเดิมจะแก้ได้ก็ระวังไว้ก่อนทำจิตเอาไว้ก่อนระวังแล้วถ้ามันไปแล้วอ่ะมันหลุดไปแล้วหยุดเลยหยุดกึกเลยเพราะว่าถ้าได้มีเรื่องที่ต้องได้ทุ่มเถียงกันแล้วแล้วได้พูดไปแล้วเนี่ยนิดนึงนี่แล้วก็ด่ามาเราด่ากับโอ้หยุดหยุดหยุดหยุดทำจิตแบบนี้เลยก็มีเคสตัวอย่างของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ว่าถูกพราหมณ์ที่ชื่อว่าอโกสกะปารัตวาชพราหมณ์มาด่าด่าด่าด่าด่าด่าด่าจนแบบหมดคำจะพูดแล้วอันนี้มีข้อมูลที่เป็นงานวิจัยที่มีมาตั้งแต่ปี2500นู่นนะท่านฟังที่ผมพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะด่าได้เก่งกว่าผู้ชายสามารถที่จะหาคำด่าอะไรที่ไม่ซ้ำกันนี่มาได้ยาวนานด่าไม่ซ้ำกันถึง6นาทีในขณะที่ผู้ชายเนี่ย2นาทีเดี๋ยวมันก็ต้องได้หาคำที่ซ้ำกันมาใช้ละโกสกะปารัตวาชพราหมณ์นี่เขาด่าจนเหนื่อยด่าคำไม่ซ้ำกันพระพุทธเจ้านี่นิ่งเลยไม่ตอบโต้แต่เสียงมาก็เป็นเหมือนลมกระทบหูหนึ่งก็ออกอีกหูหนึ่งลมก็เหมือนลมอะลมร้อนลมเย็นลมมีฝุ่นไม่มีฝุ่นร่างกายของเราเป็นพิจารณาอย่างนี้เลยดินน้ำอากาศแผ่นหนังเลื่อยอย่างนี้จิตใจอ่อนนุ่มไม่แปรปรวนไม่กล่าวคำหยาบจนเขาเหนื่อยเขาหยุดไปเองหยุดเองแล้วไม่โต้ตอบอย่างนี้มันยังไงเนี่ยเอ้าก็ถ้ามีคนมาบ้านด้านนี้แล้วก็เอาของมาให้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ถ้าไม่รับอ่ะก็ทำไมรับก็กลายเป็นของคนที่เอาเข้ามาให้นั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละท่านมาที่นี่ท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไม่ได้รับนี่มันก็เป็นของเขานั่นแหละอึกเลยทุกฝั่งเราโกสกะปารัตวาชพราหมณ์โอ้ยนึกขึ้นได้ว่าโอ้ยนี่ไม่ดีโอ้เราจะแก้ไขทำไงขอบวชเลยทุกฝั่งเราโกสกะปารัตวาชพราหมณ์หรือพี่ชายตนัญจานีอย่างเงี้ยก็ไปด่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันคือด่าแบบว่าโต้ในการที่จะให้จนนะว่าต้องฆ่าอะไรถึงจะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรถึงจะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรถึงจะเป็นธรรมเพราะต้องการหาช่องในความผิดพลาดของคำสอนแล้วก็อัดใส่พวกที่เขาโกรธแต่ไม่เลยพระเจ้าตอบหลุดไปได้ว่าเอาฆ่าความโกรธสิพอฆ่าความโกรธนี่แหละถึงจะอยู่เป็นสุขคนที่ยังโกรธแล้วก็อยู่ไม่สุขนะอึกขึ้นเหมือนกันระหว่างพี่ชายนี่อึกขึ้นว่าเออใช่เรามันโกรธนี่เราจึงอยู่ไม่เป็นสุขสามพี่น้องตระกูลปารัตวาชะ ไล่กันมาไล่กันมาพอทราบว่าพี่ชายไปบวชก็เลยพยายามจะมาโต้กับพระพุทธเจ้าให้จนให้โกรธให้ไม่มีทางไปแต่ทั้งสามพี่น้องก็ได้บวชทั้งหมดเลยเพราะว่าได้เห็นถึงจิตใจที่มีเมตตาของพระพุทธเจ้าเห็นถึงความกว้างขวางความไม่มีประมาณอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเลยนี่คือเทคนิคที่ดีที่สุดเลยเราฝังว่าเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยต่อให้เขามองเราเป็นศัตรูนะเราก็ไม่มองเขาเป็นศัตรูนะเรามองเห็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมเกิดมองเห็นทุกคนด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ควรมองด้วยสายตาแบบนี้ที่จะเราต้องเป็นแบบนี้มีความไม่มีประมาณแบบนี้ทำได้ทุกฝั่งทำได้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก่อนออกจากบ้านก่อนเจอคนแผ่เมตตาก่อนเลยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยเบกขาด้วยแผ่ไปเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเหมือนคนเป่าสังสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศรายละเอียดในการฝึกนั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้ในช่วงของจิตตวิเวกอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังก็จะได้ฝึกไม่แบบหนึ่งก็แบบหนึ่งละทำจิตให้กว้างขวางได้อันนี้จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนกว่าจะเป็นทางที่เรียกว่าสายกลางไม่สุดตรงสองข้างไม่ใช่ว่าอะไรก็ชมอย่างเดียวอะไรก็ด่าอย่างเดียวนั่นไม่ดีแต่อะไรก็ทางสายกลางมีจิตเมตตากล่าวอะไรก็ตามจากนั้นหวังจะเป็นธรรมเป็นวินัยหมายถึงมีหลักการเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องมีจิตเมตตามีประโยชน์ถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้แล้วทุกฝั่งอยู่กับใครสังคมไหนที่ใดที่นั้นจะมีความอยู่ผาสุกอยู่ในครอบครัวครอบครัวเราก็ผาสุกอยู่ที่ทำงานที่ทำงานก็ผาสุกอยู่โรงพยาบาลเจอคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยเจอคนไข้นั้นก็ผาสุกไม่มีอะไรจะกินไงอดอยากอดอยากนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้แล้วจะตายแล้วล่ะจะตายนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้ความผาสุกตรงนี้แหละท่านฟังเกิดขึ้นได้ในคราวเจ็บไข้ในคราวเกิดทุพพิกภัยในคราวเกิดความไม่ลงกันเราจะมีตรงนี้เป็นที่พึ่งนะท่านฟังให้ท่านฟังทำความเข้าใจในลักษณะจิตที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนโลกสวยนะแต่เราเข้าใจโลกไม่ใช่ว่าเออะไรก็จะให้เขามาฉกฉวยโอกาสได้ผลประโยชน์แต่คนที่มีจิตแบบนี้นั้นจะประกอบด้วยปัญญาด้วยจะพิจารณาได้ว่าสิ่งใดให้ได้ให้สิ่งใดให้ไม่ได้ก็ไม่ให้แต่ไม่มีความตระหนี่นี่นะทุกท่านคือความเป็นจริงนะไม่ใช่ความที่เป็นโลกสวยแต่ความจริงของชีวิตนี่คือการที่ไม่คิดเบียดเบียนใครการที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันในความดีที่เกิดขึ้นเป็นการได้ประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นวินวินทั้งสองฝ่ายเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเสียอะไรเพราะมันไม่มีหมดไงให้แล้วไม่หมดมันจะเสียอะไรล่ะมันไม่เสียอะไรมีแต่ได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของคำพูดที่คุณถึงเขาพูดหาเรามาฟังเราควรจะตั้งทำจิตไว้อย่างนี้วันนี้คิดว่าอธิบายไว้อย่างละเอียดมากจึงทำให้ประเด็นที่ข้าพเจ้าอยากจะมาพูดถึงอีกว่าเวลาเราจะพูดถึงคนอื่นในเรื่องความดีหรือความไม่ดีของเรายังไงเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงคิดว่าจะนำมาสนทนากับคุณทรงพลในโอกาสต่อไปส่วนในโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านฟังสามารถที่จะทรงจิตให้มีเมตตาประกอบด้วยจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขารักษาจิตให้ดีอย่างนี้เหมือนเวลาที่เราฟังธรรมะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดทั้งวันได้ในเวลาต่อๆไปอันนี้จะทำชัยชนะในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นได้ช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fan Page หรือในระบบพอดแคสต์ก็ได้สะดวกดีปิดหน้าจอฟังก็ได้มีลิงก์มี description อะไรต่างๆให้ดูข้อมูลกันก่อนหรือที่เว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันยังมีลิงก์เชื่อมไปพระสูตรอื่นๆที่ให้อ่านเพิ่มเติมได้ด้วยที่panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกทู่ที่สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362แจ้งการช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
7: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพื่อเพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือโดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถเข้าถึงมีผู้ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่รับสายและประสานหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดยืนยันจะระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนรถประกอบอาหารหรือครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ไฟป่าสนับสนุนการอพยพนำเรือกู้ภัยและกำลังพลเข้าสำรวจชุมชนอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงไปยังจุดปลอดภัยและยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่เร่งจัดการน้ำเสียขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและจะช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: รัฐบาลเปิดเผยสถิติกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติในไทย3ไตรมาสของปีนี้สูงถึง423เรื่องสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการที่ 7,510 ล้านบาท
14: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วง3ไตรมาสแรกของปี2569ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนมีการแจ้งขออนุญาต423เรื่องสร้างรายได้กว่า 7,510 ล้านบาทนับเป็นสถิติรายได้สูงสุดเป็นประวัติการทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นฟิล์มมิ่งพาราไดซ์ระดับโลกสำหรับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดกองถ่ายต่างชาติคือความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายศักยภาพของบุคลากรและทีมงานไทยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับงานโปรดักชันขนาดใหญ่และมาตรฐานส่งเสริมการถ่ายทำที่ให้สิทธิประโยชน์คืนเงินสูงสุดถึงร้อยละ30รวมถึงแรงจูงใจเพิ่มเติมจากการจ้างงานบุคลากรไทยการถ่ายทำในต่างจังหวัดและการใช้บริการหลังการถ่ายทำในประเทศสำหรับตลาดหลักที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกา38เรื่องรายได้ 2,379 ล้านบาทนันทิกากิตตาโลรายงาน
5: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในงาน World Gourmet Festival 2026
15: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์ศิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าอตก.ได้เข้าร่วมงาน World GourmetFestival 2026ในฐานะผู้สนับสนุนหลักพร้อมได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน245กิโลกรัมจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง100เมตรร่วมสร้างสถิติโลก Guinness World Record และอตก.ยังได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญทองเพื่อเป็นหลักฐานการร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบันทึกสถิติดังกล่าวนอกจากนี้ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยอาทิข้าวโพดหวานออร์แกนิกข้าวโพดข้าวเหนียวและผลไม้อบแห้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองเปิดโอกาสทางการค้าสู่ระดับนานาชาติส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรและผู้ประกอบการสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการนำสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่กิจกรรมระดับนานาชาติช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรไทยอย่างต่อเนื่องชาววนันมาลีรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเราพบกันเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: เราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนานนะฮะเมื่อกี้เราก็เลยไม่รู้ว่าใครจะขึ้นก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับขอนำเสนอครับหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับบุรณาธิการราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน200ชุดมอบผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ลาดกระบังเมื่อวานนี้4ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
1: ค่ะก็นะสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์แล้วก็พยากรณ์อากาศเราไปติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยเห็นว่าเมื่อวานนี้สวท.โอ้โหทั้งลมทั้งฝนก็ติดตามทั้งเพจในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็หลายหน่วยงานนะคะที่ให้เรื่องของการเตือนภัยของพี่น้องประชาชนพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วค่ะส่งผลให้มีลมทางด้านของลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้นั้นนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยตอนบนสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือจากการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลกระทำให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
0: เพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะจากในเว็บไซต์แล้วก็โฉมใหม่ของกรมอุตุที่มีการลงในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเจาะจงกันไปเลยครับพี่น้องประชาชนสำหรับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยต่อเนื่องจากทางคุณชยานันท์นะฮะว่าเป็นประกาศฉบับที่8ซึ่งเพิ่งออกมาตอนตี5ที่ผ่านมาโดยประมาณก็คือประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับอย่างที่บอกว่าจะมีอากาศแปรปรวนนะฮะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอย่างหนึ่งเลยนะฮะก็คือมีการคาดการณ์ว่าภาคอีสานก่อนภาคอีสานฝนจะลดลงส่วนนะฮะสำหรับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากมีที่ไหนไปดูในรายจังหวัดเจาะจงกันเลยดีกว่าครับ วันนี้ครับวันนี้วันที่5ตุลาคมฝนจะตกหนักมากใน2จังหวัดครับนั่นคือจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรก็มีปัญหาเรื่องของการ เกิดน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ของนครชุมด้วยนะครับวันนี้ฝนตกหนักเพิ่มเติมที่กำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับส่วนอันนี้คือฝนตกหนักมากคือสีส้มไปจนถึงสีแดงเลยนะกำแพงเพชรสุโขทัยส่วนตกหนักนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดต่อไปนี้ตามรายภาคนะครับภาคเหนือเลยครับตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อีสานครับแม้ว่าจะมีฝนที่ลดลงแต่ก็จะมีฝนตกหนักในจังหวัดดังต่อไปนี้ครับหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางครับไล่ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คือนนทบุรีปทุมธานีครับสมุทรปราการนะครับภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับฉะเชิงเทราตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับภาคใต้ครับก็ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีไปประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับสงขลาและ3จังหวัดภาคใต้ไม่ได้มีฝนตกหนักนะครับส่วนครับพรุ่งนี้พี่น้องท่านพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ฝนตกหนักยังมีต่อนะครับในภาคเหนือและภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างที่บอกครับว่าภาคอีสานนั้นจะค่อนข้างที่จะเบาบางลงหรือว่าฝนลดลงนะครับส่วนในวันที่7ก็คือวันพุธนะฮะพื้นที่ฝนตกหนักจะเหลืออยู่ตามแนวด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับและภาคกลางรวมทั้งบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ตามประกาศที่จะมีต่อไปนะครับสำหรับจังหวัดที่ไม่ได้กล่าวถึงเลยนะฮะไม่อยู่ในชื่อนี้นะครับก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ไม่ถึงกับฝนหนักนะครับก็เดี๋ยวเราดูประกาศต่อไปช่วงเวลา 5:00 น.วันนี้นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันแล้วเอามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยเพราะว่าทางกรมชลประทานตอนนี้นอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเรายังมีแม่น้ำก็คือทางแม่น้ำป่าสักเนี่ยซึ่งไหลผ่านทางลงมาจากเรียกว่าเพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้วก็มาผ่านทางด้านของพระนครศรีอยุธยาในช่วงของอำเภอท่าเรือนะคะแล้วก็จะไหลลงเข้ามาบรรจบสู่คลองระพีพัฒน์ตรงนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งทางกรมชลประทานเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำมีการประชุมค่ะวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจากการเมื่อวานนี้จากการลงพื้นที่ค่ะก็มีอัตราเรื่องของการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในส่วนการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตราที่24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะที่ประชุมค่ะได้มีการร่วมกันประเมินกับสถานการณ์และก็แนวโน้มปริมาณน้ำพร้อมวางแผนจัดการจราจรน้ำให้สอดคล้องกันทั้งระบบค่ะตั้งแต่เรื่องของการจัดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์การบริหารผ่านเขื่อนพระรามที่6ค่ะแล้วก็การรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์โดยพิจารณาอัตราและจังหวัดการระบายน้ำแต่ละจุดให้สัมพันธ์กับสภาพน้ำและก็ความสามารถในการรับรองน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำค่ะสำหรับกรมชลประทานนั้นจะติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็พื้นที่ตอนล่างนะคะซึ่งคลองระพีพัฒน์เนี่ยเป็นคลองสายหลักคลองระพีพัฒน์คือคลองที่ส่งน้ำเข้ามาทำน้ำประปาให้กับคนกรุงเทพได้ใช้กันนะคะ
0: ครับผมเมื่อกี้เพิ่มเติมนะฮะจากการระบายน้ำนะครับโดยทางฝั่งปภ.กันบ้างครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมีการระบุมวลน้ำสูงสุดใหม่ผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ยืนยันว่ายังไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะว่าเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีของปภ.ครับมีการกล่าวถึงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากตั้งแต่นครสวรรค์นะครับลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ได้เพิ่มจากนี้ไปนะครับน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วนะครับซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการที่ล้นคันนะครับซึ่งทางกรมชลประทานก็จะมีการรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถจะบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่าไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันนี้ครับวันที่5จนถึงวันศุกร์นี้คือวันที่10ตุลาคมนั้นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็ยังมีการกล่าวถึงการประเมินปริมาณน้ำฝนในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธนะครับ5-6-7นะครับว่าจะมีฝนในทุกพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักสูงสุดนะครับผมขอไปครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนะฮะมีฝนตกหนักสูงสุดที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว151มิลลิเมตรแต่ก็สามารถจะระบายน้ำได้ทั้งหมดนะครับส่วนในกรุงเทพครับ 18.2 มิลลิเมตรก็ไม่เกินศักยภาพการระบายน้ำครับนอกจากนี้ฮะยังมีในพื้นที่ของภาคตะวันออกกันต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับผม
1: ใช่นะคะก็เฝ้าระวังกันทุกพื้นที่เรียกว่าคือต้องส่งกำลังใจไปยังผู้ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปภ.ทางด้านของชุมชน อบต.ระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าเกิดเหตุอันใดแล้วเราเนี่ยก็ช่วยกันแล้วก็ในส่วนของทางรู้สึกว่าอำเภอสัพยาที่ชัยนาทเนี่ยเห็นริมถนนก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มมาตั้งเต็นท์แล้วนะตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน้ำก็จะเริ่มล้นตลิ่งเข้ามานะซึ่งเป็นริมของทางแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงสู่เข้ามายังที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขาบอกว่าก็เตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังกันอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เอาใจช่วยส่งใจช่วยด้วยเห็นมีเรียกว่าท่อสูบน้ำการระบายน้ำกันเนี่ยก็เป็นระยะนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมกันไป
0: ก็ถ้ามาชัยนาทเดี๋ยวก็มาสิงห์บุรีเดี๋ยวก็มาอยุธยา
1: ใช่
0: แล้วก็จะมากรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องผลักกันนั้นออกจากอ่าวไทยให้ได้
1: ค่ะก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะ
0: อันนี้คือภาคกลางไล่ลงมาทีนี้ในภาคตะวันออกครับที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีนะฮะแล้วก็นครนายกเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปนะฮะคุณพลึดไปติดตามเรื่องของการดำเนินงานที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ค่ะท่านลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการบริหารสถานการณ์ค่ะแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะในส่วนการลงพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ท่านทำให้เห็นนะคะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยโดยความร่วมมือกับทางด้านของอบจ.ปราจีนบุรีก็มีการสามารถระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์พักพิงที่มีความพร้อมให้แก่ชาวบ้านมาอยู่ด้วยความสะอาดแล้วก็สะดวกสบายเท่าที่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะที่พักแล้วก็มีอาสาสมัครเข้ามาร่วมทำโรงครัวซึ่งโรงครัวนั้นมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับการทำอาหารบริเวณทั้งในศูนย์พักพิงการนำออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ซึ่งทางด้านของท่านนายกค่ะท่านได้กล่าวอีกนะคะว่าในส่วนของโรงพยาบาลสนามนั้นเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็แนวทางของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้ก็มีการบริหารจัดการในส่วนของภาวะวิกฤตโดยเราค่ะก็อยากให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะท่านนายกบอกอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ป่วยอย่างเวชภัณฑ์อะไรต่างๆซึ่งเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วในทางของการทำการจัดตั้งแผนการจัดตั้งไว้ตั้งแต่สมัยโควิด-19 แล้วนะคะท่านบอกว่าเราก็รู้สึกสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเราเองก็จะจัดหาเพิ่มเข้ามาในวิสัยที่เราสามารถจะทำได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยาก็เป็นไปตามสิ่งที่เราปฏิบัติมานะคะท่านก็บอกว่าสำหรับในพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยครบ7วันแล้วก็เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทนะคะเนื่องจากผู้ประสบภัยกลุ่มนี้เนี่ยเกิดก่อน1ตุลาคม2569ดังนั้นรัฐบาลก็จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดว่า เกิดเหตุหลัง1ตุลาคมเนี่ย2569ก็จะเป็นเงินเยียวยาที่จะเข้ากรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ทางรัฐบาลเนี่ยจัดทำมาเพื่อคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนก็ครอบคลุม3ภัยพิบัติก็คือมีอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะโดยมีการเพิ่มเงินเยียวยาจาก 9,000 บาทตามกฎหมายเป็น 10,000 บาทในเบื้องต้นและก็ยังมีในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทตามจริงและในส่วนของกรณีเกิดเหตุเสียชีวิตก็จะได้รายละ2ล้านบาทซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าสำหรับปีงบประมาณ2570ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรณีเสียชีวิตก็จะมีระเบียบดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยดูแลกันอย่างเต็มที่ก็มีคนช่วยเหลือตามระเบียบรวมถึงจากหน่วยงานต่างๆอีกมากมายด้วยเช่นกันค่ะ
0: จากในพื้นที่ของปราจีนบุรีขยับเข้ามาหน่อยนะครับนั่นคือพื้นที่ของจังหวัดนครนายกนะครับโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกรมชลประทานเพื่อจะขอความอนุเคราะห์งดนะฮะงดระบายน้ำเข้าคลอง14คลอง15และคลอง16นะครับเพื่อจะเร่งบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมที่องครักษ์นะครับหลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องและก็มีเรื่องของกระแสที่จะปรับการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ซึ่งมีการเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่นครนายกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับนายชาญนนท์วาสิกสิริมีการลงนามในหนังสือราชการด่วนที่สุดนะครับส่งถึงอธิบดีกรมชลประทานนะฮะในการขอความช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ำเป็นการด่วนซึ่งหนังสือระบุว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอองครักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำส่งผลให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและกำลังได้รับความเดือดร้อนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้นะครับในพื้นที่อำเภอองครักษ์จึงขอความร่วมมือมาทางกรมชลประทานพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบของคลอง14คลอง15และคลอง16เพื่อจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสมทบในพื้นที่และเป็นการควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมไม่ให้ขยายวงกว้างหรือรุนแรงไปมากกว่านี้ครับขณะที่ตอนนี้ครับสถานการณ์ของจังหวัดนครนายกยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอ40ตำบล นะครับโดยสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีทั้งน้ำลดลงน้ำทรงตัวและน้ำเพิ่มขึ้นอย่างถ้าเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้เป็นที่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่วิกฤตต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องพื้นที่สีส้มครับที่อำเภอบ้านนาและอำเภอปากพลีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบและต้องเฝ้าระวังส่วนพื้นที่สีเขียวคืออำเภอเมืองนครนายกแนวโน้มคลี่คลายแล้วก็น้ำลดลงนะครับเป็นนี่เป็นประกาศเพิ่มเติมนะฮะเป็นหนังสือที่ผู้ว่าส่งถึงอธิบดีกรมชลของพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะครับทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็มีการนัดหารือวันนี้แบบด่วนนะคะแนวทางที่จะรับมืออุทกภัยภาคกลางก็เรียกว่าจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำสี่ลุ่มของแม่น้ำนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็เปิดเผยนะคะว่าทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะซึ่งท่านมีกำหนดที่นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5ทับ2569ก็คือวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เวลา 10:00 นค่ะที่ห้องประชุมนะครับที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลที่จะหารือแนวโน้มที่จะรับมือภัยอุทกภัยภาคกลางก็จับตาแนวโน้มที่จะบริหารสถานการณ์น้ำ4ลุ่มแม่น้ำโดยที่ประชุมค่ะจะเกิดขึ้นนั้นคณะกรรมการก็จะมีการติดตามแนวโน้มถึงสถานการณ์อุทกภัยและมีการคาดหมายลักษณะของอากาศล่วงหน้า 7-10 วันเรียกว่ามีการหาลือการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการของสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ค่ะก็จะมีทางด้านของอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและกาญจนบุรีที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยลดภาวะผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ครับผมน่าจะปิดท้ายในช่วงแรกนะฮะสำหรับเมื่อวานใครที่มีข้อความแจ้งเตือนกันตื้อดึงนะครับผมคือจากกรณีของทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ครับมีการออกประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าการลงทะเบียนเยียวยาน้ำ

0: แจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกันหลายส่วนเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความออกจากแอปทางรัฐแล้วก็ตามแต่ข้อความบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในคิวของระบบส่งทำให้ระบบส่งเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จจึงพยายามส่งข้อความในคิวซ้ำแบบอัตโนมัติจนกว่าคิวจะหมดซึ่ง DGA ตอนนี้ได้ร่วมกับทางปภ.เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนจะกลับสู่ภาวะปกติและจะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตซึ่ง DGA เองก็น้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อติชมและขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในแอปทางรัฐแต่อย่างใดนะครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามในส่วนของทางตีคล้องร้องข่าวกันนะคะเดี๋ยวตีคล้องร้องข่าวท่านผู้ฟังนั้นนำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเรากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อค่ำวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงแรงงานทีมประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมไทยซึ่งนำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานตูตะเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึงวันที่4ตุลาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัย และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่ง

ฝรั่งเศสในปี2569โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านพลังของวัฒนธรรมอาหารศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของไทยครับและไปกันที่ประเด็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนพร้อมย้ำว่าผู้ว่าราชการภาคใต้ให้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดภัยก็ต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอให้เกิดภัยเพราะว่าจะไม่ทันการครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการบริหารจัดการอุทกภัยอันได้แก่ข้อสั่งการที่1เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กันยายน2569เป็นต้นมาเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทโอนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการข้อที่2คือให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็วที่สุดข้อสั่งการที่3คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ข้อสั่งการข้อที่4คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากและให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดและก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนกันด้วยให้ทันเวลาด้วยแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดภัยให้พิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดไว้และนอกจากนี้ได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการอัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถทำทะเบียนใหม่ง่ายขึ้นคุมค่าเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือสอชคคณวันที่3ตุลาคม2569ก็พบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบรวม319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่ง
โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังคงระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วและนอกจากการรักษาโครงข่ายคมนาคมกันแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เห็นผลทันทีโดยกรมการขนส่งทางบกก็อำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดก็สามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงก็สามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและลดขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นทางกรมการขนส่งทางบกได้ผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และศูนย์บริการรวม29รายด้วยกันในการจัดหามาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมไปถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายอย่างเช่นเคลื่อนย้ายรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่โดยระยะเวลารับสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแล้วในขณะเดียวกันก็ได้กำชับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกค่ายห้ามฉวยโอกาสปรับค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดไว้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้พร้อมบันทึกประวัติการฝ่าฝืนผ่านกรอบประเมินสมุดพกแอปเพื่อให้ใช้ประกอบการดำเนินมาตรการทางปกครองต่อผู้ฝ่าฝืนกันต่อไปนั่นเองครับในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยเหลือน้ำท่วมนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีข้าวกล่องก็เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยคือเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็กินได้เปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าและที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างเร่งด่วนครับโดยระบุเลยครับว่าข้าวกล่องนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเพราะว่าประการที่1คือปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็กินได้ครับประการที่2ถาดแยกข้าวกับข้าวเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าประการที่3มีหลายเมนูถูกปากคนไทยอย่างเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูกับเคราไก่อย่างนี้เป็นต้นโดยข้าวกล่องเหล่านี้ต่อยอดมาจากงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือตัวย่อมอวิทยาเขตหาดใหญ่จนนำมาผลิตจริงเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นของมอเองนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุอีกว่าเราพร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยเพื่อเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมซ่อมสร้างสู้ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วน1362รับแจ้งเหตุน้ำท่วม24ชั่วโมงหวั่นว่าประชาชนตกค้างแล้วย้ำว่าเดินหน้าตามนโยบายนายกอนุทินช่วยผู้ประสบภัยทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไงครับ
พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกค้างหรือยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทีนี้การเปิดสายด่วน1362ในครั้งนี้นั้นก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือได้โดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้หรือมีผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแล้วครับสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากหรือถ้าต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่านี่แหละครับหมายเลข1362เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของน้ำท่วมโดยทางภาพรวมของทางรัฐบาลนั้นเขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดลงทะเบียนเยียวยาครอบคลุม65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Centerตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน2แนวทางสำคัญอันได้แก่การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและอีกประการหนึ่งคือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569โดยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีผู้ได้รับความเสียหายก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจในการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำครัวเรือนละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักที่ใช้ในการดำรงชีพครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทและกรณีได้รับบาดเจ็บจนพิการอันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทและสำหรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569นั้นปัจจุบันเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยในอาคารสูงถูกน้ำล้อมก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569จนถึงปัจจุบันระบบสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ครบทั้ง65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับการช่วยเหลือรวมไปถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตกันแล้วครับพี่น้อง
และนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถมันสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีมันสูญหายหรือชำรุดโดยให้ทางกรมการขนส่งทางบกหรือขบ.เร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถขอออกใบแทนได้ครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2569สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถก็จะประกอบไปด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทก็สามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแหละครับในส่วนกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถมันสูญหายหรือเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์คืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ครับแต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทและทั้งนี้ทั้งนั้นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานในครั้งนี้จะใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเวทีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกเขาจับตามองแล้วครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกครับแล้วการจัดประชุมในปี2569นี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีมหรือภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience
หรือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงครับพี่น้องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคนเป็นแกนกลางเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศที่มีภูมิคุ้มกันเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026นี้จึงเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศทุกคนแหละครับในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจต่อชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
1: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: 6:55 นนะครับกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าหลังจากจบตีข้องร้องข่าวนะครับช่วงนี้น่าจะทิ้งท้ายกันได้สัก2ข่าวนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะครับสำหรับข่าวเรื่องของการออมนะครับผมผู้ฟังครับทางธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งจะรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับถึง 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและสำหรับยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่มีการกำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมนะฮะมีบัญชีอยู่แล้วเปิดเพิ่มได้นะครับลูกค้าใหม่ก็บ้ายได้เหมือนกันนะฮะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO MyMo นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center ครับเลข4ตัว1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะเรามาย้ำเรื่องของการ6ขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีกัน6ขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเข้าใช้งานในระบบนะคะเข้าสู่ระบบแล้วยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอัน
0: นี้ต้องโหลดทางรัฐมาก่อนนะฮะ
1: ต้องโหลดมาก่อนนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ต้องรองรับด้วย
0: เข้าระบบครับ
1: ค่ะในข้อที่2ก็คือลงทะเบียนคำร้องเลือกไปที่ตัวแท็บคำร้องแล้วก็เปิดรับลงทะเบียนเข้าไปคลิกนะคะที่ตัวนี
0: ้
1: ในขั้นตอนที่3ก็คือบันทึกข้อมูลคำร้องกรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องหลังจากนั้นเขาจะให้คุณนั้นกดบันทึกเซฟข้อมูลลงไป 4. ยืนยันข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนชื่อนามสกุลถูกต้องหรือเปล่าเลขที่บ้านทะเบียนบ้านถูกต้องไหมข้อมูลของเลขที่บัญชีถูกต้องหรือเปล่านะครับไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งคำร้องขั้นตอนที่5คือส่งคำร้องเสร็จแล้วระบบค่ะจะแสดงหมายเลขคำร้องเพื่อให้ติดตามสถานะคุณเก็บหมายเลขอันนั้นเอาไว้ไปติดตามสถานะเข้าไปคีย์เมื่อคุณเข้าไปตรวจสอบว่าขั้นตอนของคุณถึงไหนแล้วเขาก็จะให้คีย์หมายเลขตรงนี้แหละนะหมายเลขคำร้องของคุณเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็ติดตามสถานะได้ในขั้นตอนที่6ก็คือติดตามสถานะคำร้องก็สามารถติดตามสถานะคำร้องได้ที่เมนูคำร้องของฉันก็เข้าไปได้นะคะข้อมูลทั้งหมดที่ควรทราบก็คือข้อมูลท่านนั้นจะถูกเข้ารหัสและก็ปกป้องตามมาตรฐานความปลอดภัยกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงใช้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะขอรับเงินเยียวยาจากธนาคารแล้วก็ติดตามสถานะและผลการพิจารณาโดยผ่านของทางระบบค่ะอ่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรม1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
1: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนระลอกใหม่
2: วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย